0: ไปเนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนะถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: กรุงเทพมหานครชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลักภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากโดยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:30 นเป็นต้นไปจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรรวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและให้พรแก่ประชาชนซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือดังกล่าวทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง5จุดอาทิถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี50เขตอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพรับบริจาคโลหิตตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่าอัตราภาษีใหม่ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่สินค้าจากประเทศไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขพร้อมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกโดยย้ำว่าต้องเจรจาเพื่อให้ไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำที่สุด
3: ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับในอัตราที่ 10% ได้หรือว่าไปมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานผมก็ยังต้องไปลงในรายละเอียดนะครับว่าทำไมไม่ดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยที่ก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการเป็นคู่ค้านะครับที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการอุทธรณ์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับในโอกาสแรกนะครับ
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวพร้อมทั้งติดตามอย่างใกล้ชิดในการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มซึ่งในระหว่างนี้ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะอยู่ที่ 12.5 แต่ประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันจึงถือว่าภาพรวมของการแข่งขันในตลาดสหรัฐยังอยู่บนเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันจึงยังไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมข้อมูลและกำหนดท่าทีในการเจรจาการค้ากับสหรัฐให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมาริชโยรายงาน
4: รัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
5: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนสำหรับเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐหรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รัฐบาลจึงอยากให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ซึ่งการปรับปรุงระบบครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน
6: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันแล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
5: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ให้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้การทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้จึงให้เน้นพิจารณาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อน
7: ตอนนี้กำลังทำข้อมูลนะครับแยกลงรายจังหวัดแล้วก็ลงดูข้อมูลว่าครั้งนี้มหาไทยนอกจากเข้าไปช่วยยืนยันสิทธิ์เข้าไปให้ทุกคนขอทบทวนสิทธิ์เราเองคงต้องร่วมกับทุกหน่วยในการที่จะเข้าไปดูแลหลักว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีปัญหานะครับคนเดือดร้อนน้อยลงภาคแรงงานก็ยังต้องการแรงงานอยู่นะครับตลาดก็ต้องการประชากรที่โตแต่ว่าทำไมประชากรช่วงที่เราหวังว่าท่านจะเป็นแรงงานเป็นกับกำลังขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่ลำบาก
5: ขณะที่นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีบางส่วนถือหุ้นในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งตามนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจึงเห็นควรได้รับการยกเว้นผานิชคาดนาครายงาน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นพบข้อบกพร่องหลายขั้นตอนและมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า100รายโดยจะสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR และพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไป
0: ช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 13 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยจะมีวาระพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกซึ่งในโอกาสนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6โดยได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศในระหว่างที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมอีกทั้งยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งพิธีสวดมนต์รำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA PlusLife หรือ Line Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่หรือไม่เนื่องจากเวลานี้รัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังมากขึ้นในการเจรจากับสหรัฐพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าอิหร่านมีทางเลือกอยู่2ทางคือทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเผชิญการโจมตีที่รุนแรงกว่าเดิมหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่มานานเกือบ2สัปดาห์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่13แล้วขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตบาเรนจอร์แดนและอิรักอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการตอบโต้
0: จีนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศซึ่งรวมถึงจีนในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าจีนคัดค้านการบังคับใช้มาตรการภาษีแต่ฝ่ายเดียวในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำว่าสงครามภาษีและสงครามการค้าไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดเลยทั้งนี้ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการลดอุปสรรคทางการค้าและลดภาษีนำเข้าสินค้าอย่างไรก็ตามมาตรการภาษีล่าสุดของผู้นำสหรัฐที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่อัตราร้อยละ 12.5อาจทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฝรั่งเศสต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 141,000 คนอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรกาเฟเรใกล้กับเมืองบอกโดจังหวัดลองทางตะวันตกเชียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยหลังวิกฤตไฟป่าในยุโรปซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลสเปนซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินในแคว้นมาดริดและจังหวัดอาลีบาเตือนให้ประชาชนกว่า 63,000 คนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยหรืออยู่แต่ภายในอาคารพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานการณ์หลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนระบุว่าสเปนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่าตกใจซึ่งไม่เพียงแต่หลายจังหวัดของสเปนเท่านั้นที่กำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพละศึกษาเดลีนิวครับที่สนามสุพัชลาไสในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแชมป์เก่าสุขุมวิทยาลัย2ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์รุ่น18ปีกอได้สำเร็จในรอบ18ปีและเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายในปีนี้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกจะชนะยูตะวัตนาเบ้กับมายาทาคุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม21 11 19 21 21ต่อ19ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับกาวซินวากับเฉินฟางฮุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนขณะที่หญิงคู่นัฐการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ85ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม9ต่อ21และ8ต่อ21จบเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น1ต่อ2เกม21 15 12 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในรอบก่อนรองชนะเลิศลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียชนีกูมืออันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เซต0ต่อ6และ3ต่อ6จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LGATATF Asian 14 Islander 2026สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ทีพงศิริเลิศเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันหวดเอาชนะปรัชกรพาชีรัตกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ1ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ทีได้ครองแชมป์ร่วมกันการแข่งขันโปโลน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ทีมโปโลน้ำสาวไทยชุดเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมเอาชนะทีมญี่ปุ่น 17-13 การันตีจากอันดับ2ของตารางคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ามั่นใจในทีมไทยซึ่งจะพยายามทำให้นักเตะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาในสนามและต้องเริ่มต้นรายการนี้ให้ดีพี่เจตกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
14: 1 นาทีกับกปท.
0: 1. การจอดล้ำเส้นหยุดรถเสี่ยงอันตรายรถที่วิ่งมาจากแยกอื่นอาจมาชนได้ 2. จอดทับทางม้าลายกีดขวางไม่ให้คนเดินข้ามต้องเดินอ้อมหลบรถที่จอดล้ำเส้นห้ามจอดรถทับทางม้าลายโดยนับจากเส้นก่อนหลังทางม้าลาย3เมตร 3. จอดติดไฟแดงใกล้รถบรรทุกอาจถูกเฉี่ยวชนหากจอดใกล้ด้านหน้ารถบรรทุกเกินไปอาจโดนเหยียบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะเป็นมุมอับที่รถบรรทุกมองไม่เห็นและ 4. การเล่นเกมพิมพ์ข้อความถ่ายภาพเซลฟี่ระหว่างติดไฟแดงถือว่ามีความผิดเพราะถือว่ายังอยู่ระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์ยังติดอยู่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ9ขับรถเคารพกฎลดเสี่ยงลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณและเพื่อนร่วมทางค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอนหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันเป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร
10: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่7ระหว่างตั้งศพที่บ้านชาวมอญจะไม่นิมนต์พระมาสวดมีเพียงคนแก่ผลัดกันอ่านใบลานนิทานชาดกต่างๆเพื่อให้คนมาฟังและอยู่เป็นเพื่อนศพเมื่อครบ3วันแล้วจึงนำโลงมารอภายนอกชายคาบ้านเนื่องจากชาวมอญมีคติไม่ให้นำโลงศพเข้าบ้านเมื่อบรรจุศพลงแล้วจึงแห่ไปวัดนิมนต์พระมาสวดหน้าเชิงตะกอนและทำพิธีเผาต่อไปงานศพของชาวมอญจะไม่ถือว่าเป็นงานที่เศร้าโศกถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองร่วมยินดีกับผู้ตายที่ได้ไปสู่สุคติการแต่งกายไปร่วมงานศพทั้งศพพระสงฆ์และคารวาสจะสวมเสื้อผ้าสีต่างๆต่อมาจึงเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อผ้าขาวดำเพื่อให้เข้ากับกระแสสังคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
20: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำให้คงอยู่สืบไปซึ่งงานนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ชาวนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ
21: ครับสวัสดีครับ
3: ครับท่านครับเมื่อวานนี้ครับมีการเปิดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นวันแรกขอให้ท่านครับช่วยเล่าถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรครับ
21: ครับก็คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้จัดงานอย่างแรกก็เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำนะครับที่ผมเรียนที่มานิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยนะครับก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะครับ อย่างท่านในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็ทรงมีการให้ขุดคูคลองรอบเมืองอันนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันราชธานีในสมัยก่อนนะครับมาถึงรัชกาลที่สามเนี่ยทรงให้ขุดคลองแสนแสบนะฮะต่อเนื่องจากคลองยมราชไปออกที่แม่น้ำบางประกง
3: ครับผม
21: นะตอนนั้นก็เพื่อที่จะเคลื่อนกำลังไพ่พลนะฮะในการรักษาเมืองนะครับมาถึงรัชกาลที่4นะครับก็ทรงโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมอันนั้นวัตถุประสงค์เพื่อขยายเมืองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาขยายเมืองเนี่ยไม่ได้สร้างถนนนะฮะเราใช้ขุดคลองนะครับกับมาถึงรัชกาลที่9นะฮะทรงให้ขุดคลองเปลนประชากรเชื่อมจากนครหลวงชั้นในเนี่ยออกไปที่อยุธยานะครับทีนี้มาถึงรัชกาลที่10นะครับท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆนะครับคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ขุดมาต่อเนื่องเนี่ยครับหลังๆเนี่ยก็เราก็จะสังเกตว่าก็อาจจะมีการละเลยบ้างนะ
3: ครับ
21: ทำให้คูคลองเนี่ยตื้นเขินนะฮะมีมลพิษหรือว่ามีการลุกล้ำนะฮะก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นเขาเรียกว่าเวนิสตะวันออกนะฮะก็เป็นที่มานะครับในการที่เราจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ในปีนี้นะฮะเพื่อนะกระตุ้นเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นความสำคัญของสายน้ำนะฮะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สำคัญครับก็คือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนริมคลองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์การจัดงานครับ
3: ครับจากที่ท่านเล่าก็จะได้เห็นได้เลยว่าบูรพกษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเห็นความสำคัญของสายน้ำที่อยู่คู่กับประชาชนมาอย่างยาวนานนั่นเองครับผมครับไฮไลท์สำคัญครับในการจัดงานครั้งนี้ตลอดช่วง8วันไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี้ยครับอยากให้ท่านแนะนำครับว่ามีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็มีอะไรที่ไม่อยากให้ประชาชนพลาดในการเข้าชมงานบ้างครับโดยเฉพาะสายเที่ยวสายบุญแล้วก็สายช็อปครับผม
21: อ๋อครับก็งานก็จัดตั้งแต่วันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับ พื้นที่จัดงานก็จะกระจายอยู่3ที่นะครับเบื้องต้นนะครับมีที่ถนนคนเดินนะครับคลองโอ่งอ่างนะครับคลองพดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็บริเวณคลองที่ริมวัดราชนาดานะคร
3: ับ
21: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือจุดสำคัญที่จัดก็คือตรงที่ป้อมมหาการนะครับอันนั้นตรงนั้นจะเป็นตรงที่สายน้ำของคลองนะครับมาไหลบรรจบกันนะฮะสามสายนะครับก็จะเป็นบริเวณ หลักของการจัดงานนะครับก็ถ้าจะแบ่งเป็นสายอย่างที่บอกใช่ไหมฮะถ้าเป็นสายช็อปสายชิลเนี่ยก็เป็นถนนคนเดินเนี่ยที่ผมว่านะครับในนั้นก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับ มีผิดพันธุ์พื้นบ้านจาก4จังหวัดนะครับมีอาหารอร่อยๆนะฮะมาออกร้านกันนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าบนเรือด้วยนะครับแล้วก็เรือบนราง
3: อันนี้จำลองบรรยากาศมาเลยครับ
21: ใช่คลองมหาการนะครับแล้วก็จะมีสตรีทอาร์ตนะครับมีการประกวดวาดภาพฝาผนังนะ
3: ครับ
21: ถ้าใครสนใจงานอาร์ตนะครับสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุจริงๆเรามีการจัดภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะรวม10เรื่อง12ตอนอันนี้ผมเรียนยืนยันนะว่าโปรดักชันเนี่ยไม่แพ้หนังในโรงนะก
3: ็
21: สู้บุพเพสันนิวาสได้สบายก็อยากให้ประชาชนลองมีโอกาสไปดูกันนะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับก็จะมีจุดที่หน่วยงานราชการเนี่ยมาออกบูธเพื่อบริการประชาชนเนี่ยถึง75บูธนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฟรีการทำหมันหรือว่าฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงนะครับการรับซ่อมเครื่องไฟฟ้านะฮะมีรับตัดผมท่านหญิงท่านชายนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทนแล้วก็การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะฮะเพื่อช่วยเรื่องค่าของชีพนะฮะอันนี้เพราะนั้นงานก็จะหลากหลายพูดถึงตัวไฮไลท์ของงานนะครับสายบุญแล้วกันนะ
3: สาย
21: บุญก็คือวันที่26กรกฎาคมนะฮะจะมีการตักบาตรทางน้ำนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับโดยพระสงฆ์225ลูกนะฮะล่องเรือมาจาก3น้ำที่ผมว่าแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการนะฮะก็สายละ75ลูกนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษานะครับแล้วก็จับพระสงฆ์นะครับ75ลูก3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็ได้ทรงพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์มาด้วยนะฮะซึ่งผู้เข้าร่วมตักบาตรนี่ก็จะได้
3: ร
21: ับ นะฮะแล้วก็การตักเนี่ยเราก็จัดให้ทั้งทางน้ำนะฮะถ้าเข้าไปก็ทางกทมเนี่ยก็สร้างท่าเรือจ
3: ุ
21: ถึง 2,000 ถึง 3,000 คนนะฮะสามารถเข้ามาตักบาตรริมน้ำได้หรือบางท่านไม่สะดวกก็จะมีการตั้งบาตรนะฮะ225บาทนะครับให้ที่นักประชาชนเนี่ยตักบาตรตรงบนบกอันนั้นก็คือในรอบเช้านะฮะส่วนตอนเย็นตอนค่ำของวันที่26นะฮะก็มีการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
3: ครับ
21: แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมลืมไปช่วงเย็นนะครับก็จะมีการแสดงบนเวทีนะฮะทุกคนคงได้ยินน้องเนเน่รอยัลนะก็จะเข้ามาร่วมงานด้วย
3: เนเน่มาด้วยเหรอครับโอ้โห
21: ครับอันนั้นก็คือไฮไลท์ของงานวันที่26
3: วันอาทิตย์นี้นะครับ
21: 24ถึง20ถึง31ก็อย่างที่ผมเรียนที่จะมีกิจกรรมนะฮะ
3: ครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานครั้งนี้อย่าพลาดนะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์26เนี่ยเนเน่รอย่อไปด้วยครับก็เช้าก็ไปตักบาตรกันแล้วก็เดินเที่ยวงานแล้วก็เดี๋ยวรอดูเนเน่ขึ้นเวทีกันครับผมครับถ้าเกิดว่าไปร่วมงานครับจอดรถที่ไหนเดินทางยังไงสะดวกดีครับผมท่านครับ
21: ถ้าเป็นวันที่26ถ้าใครอยากจะไปร่วมตักบาตรนะครับเวลาที่เราเตรียมไว้ก็คือ 7:10 นาทีที
3: ่
21: แนะนำว่าก็ขอให้ไปก่อนเวลาหน่อยนะผมว่าอย่างน้อยสัก 6:30 นะครับทีนี้เรื่องการจราจรการเดินทางนะครับก็เดินได้หลายเส้นทางนะครับสมมติว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับใครนั่ง MRT ก็สายสีเงินนะฮะลงที่สถานี3ยอดนะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาได้นะครับถ้า BTS ก็ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ต่อรถเมล์มาหรือว่าถ้าใครมาทางเรือก็ได้นะฮะจากคลองแสนแสบเนี่ยมาลงที่ท่าน้ำผ่านฟ้าลีลาได้ซึ่งนี่ก็จะใกล้บริเวณ
3: ใกล้เลยครับผม
21: ส่วนใครมารถส่วนตัวนะครับเราก็มีการจัดที่จอดรถไว้ให้หลายบริเวณนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่วัดราชนัดดาวัดเทพธิดาแล้วก็มีตรงลานคนเมืองนะ
3: ฮะของกทม.
21: แล้วก็ตรงถนนมหาดไทยนะครับมีวัดสเกตด้วยนะครับที่จัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้แล้วก็ จริงๆคำแนะนำของการเข้ามาร่วมงานก็อย่างที่เรียนมาก่อนเวลาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ของที่ตักบาตรอาจจะรบกวนเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพราะว่าถ้าอาหารสดเราตักลงบนเรืออาจจะลำบากนิดนึงนะครับ
2: ดีเลยครับครับ
21: แล้วก็เรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็คุยประสานงานกับทางกทม.เพราะว่าผู้คนมารวมกันหลายคนแล้วก็ริมน้ำด้วยเนี่ยก็อยากจะรบกวนท่านพี่น้องประชาชนนะช่วยปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำนะครับ
2: ครับครับท้ายที่สุดครับผมขอให้ด้านช่วยเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานแล้วก็พอมาร่วมงานแล้วเนี่ยอยากให้ประชาชนได้เห็นความงดงามของสายน้ำแล้วก็ได้ร่วมอนุรักษ์สายน้ำนี้ไว้ให้ถึงอนุชนรุ่นหลังของเราครับผม
21: ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นพระบรมราชโองการนะครับของในหลวงรัชกาลที่10ที่อยากจะเห็นคูคลองในกรุงเทพเนี่ยกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมานะเหมือนในอดีตที่เป็นสายเลือดสำคัญหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพนะครับหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจซึ่งศักยภาพของคูคลองของกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าเรามีการฟื้นฟูดีๆก็มีศักยภาพสูงครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูให้ชุมชนริมคลองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะการปรับปรุงภูมิทัศน์หลายที่นะฮะที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแล้วเมื่อสายน้ำสะอาดขึ้นเนี่ยเส้นทางการท่องเที่ยวที่เราวางแผนไว้ว่าอาจจะมีเกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวสายน้ำในกรุงเทพเนี่ยอยู่คู่กับชาวกรุงเทพกับคนไทยตลอดไปได้นะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังนะฮะร่วมพลังในการเห็นถึงความสำคัญของสายน้ำของกรุงเทพของเราครับ
2: ครับและนี่ก็คืองานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็อย่าลืมไปร่วมงานกันวันนี้ครับขอขอบคุณท่านอรรถพลฤกษ์พิบูลครับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่มาเล่ารายละเอียดของงานครั้งนี้ให้ฟังโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่สำคัญเชิญท่านมาร่วมพูดคุยกับเราอีกนะครับ
21: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านครับ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: ท่านผู้ฟังคะกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลได้นำเสนอความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหมู่5บ้านใหม่ตำบลควนโพที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนสู่ต้นแบบการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
23: กองทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อใช้เป็นเงินขวัญถุงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังความสามัคคีของคนในชุมชนเองหลักการสำคัญและการดำเนินงานของกองทุนประกอบด้วยเงินขวัญถุงพระราชทานทุนเริ่มต้นศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนต่อยอดจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านการบริหารจัดการโดยชุมชนมุ่งเน้นการใช้ทุนปัญญาและทุนศรัทธาโดยคนในชุมชนร่วมกันสมทบเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสนับสนุนการประกอบอาชีพเป็นกองทุนกลางในการดูแลสวัสดิการของคนในพื้นที่และการขยายเครือข่ายครอบคลุมหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้านการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลภายใต้การดูแลโดยตรงของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูลจากการให้ข้อมูลของนายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลกล่าวว่าอำเภอเมืองสตูลมีพื้นที่ครอบคลุม12ตำบล17หมู่บ้าน20ชุมชนมีหมู่บ้านชุมชนได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นกองทุนตั้งต้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2548เป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทรวม48หมู่บ้าน14ชุมชน62กองทุนวงเงินทั้งสิ้น 496,000 บาท
24: ในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดคือกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่5บ้านใหม่ตำบลควนโพซึ่งส่วนนี้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับจุดเด่นมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนการดำเนินงานกิจกรรม มัสยิดแล้วก็โรงเรียนก็มีกิจกรรมเด่นการจัดตั้งจุดตรวจจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านกำนันชุดชลบอยแล้วก็สมาชิกอบต.รักษาความเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้อง
5: สิ่งสำคัญของเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นมุ่งเน้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยคนในชุมชนผ่านกระบวนการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่ตลอดจนประเมินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได
24: ้ต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลก็จะได้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
5: สำหรับกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นต้องผ่านกระบวนการสำคัญคือการขยายความคิดสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้พิชิตปัญหาด้วยการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งให้ความรู้เรื่องยาเสพติดประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีและรักษาสถานะชุมชนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรักษาสถานะอย่างเข้มแข็งอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
22: พยูนคือสัตว์ทะเลสงวนที่เป็นดัชนีชี้วัดระบบนิเวศหญ้าทะเลในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรมส่งผลต่อพยูนในทะเลตรังอย่างชัดเจนจังหวัดตรังจึงมีภารกิจเดินหน้าฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: ลดลงของประชากรพยูนไม่ใช่แค่ปัญหาสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แต่สะท้อนถึงความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่งและทะเลไทยโดยตรงสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าระบบนิเวศชายฝั่งของไทยกำลังถูกคุกคามอย่างหนักหญ้าทะเลซึ่งเป็นสัญญาณชีวิตของทะเลกำลังร่อยรอหากไม่มีการฟื้นฟูอย่างจริงจังพยูนจะต้องอพยพหรือสูญพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทยจะหายไปนายประจวบโมกขรัฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์หญ้าทะเลของจังหวัดตรังเมื่อปี2563พบหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์เป็นหญ้าทะเลแปลงใหญ่กว่า 34,870 ไร่ขณะที่ปัจจุบันปี2569พบหญ้าทะเลเพียง 18,210 ไร่โดยปัจจัยหลักและผลกระทบที่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเลเกิดจากสภาพอากาศและภัยธรรมชาติรวมถึงผลกระทบและการรบกวนจากปัจจัยภายนอกเมื่อหญ้าทะเลหายไปพฤติกรรมของชีวิตพยูนก็เปลี่ยนไปทำให้พยูนในฝั่งทะเลอันดามันอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่และสตูลเนื่องจากวิกฤตหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
7: สถานภาพหญ้าทะเลของจังหวัดตรังในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลสูงสุดของเราที่เคยเจอมาก็ช่วงประมาณปี63นะครับมีอยู่ประมาณ 40,000 ไร่เศษนะครับสำหรับสถานการณ์ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมานะครับก็เริ่มส่งสัญญาณว่ามีพื้นที่หญ้าทะเลเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้หญ้าทะเลยังไม่เพิ่มจำนวนนะครับแต่ว่ามันจะลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี66 67 68นะครับพอหญ้าทะเลลดลงก็ส่วนนึงก็จะส่งผลต่อจำนวนของพยูนซึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของพยูนนะครับ
6: ทั้งนี้จังหวัดตรังได้ดำเนินการย้ายปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่นำร่องบ้านปากคลองเกาะผีและอ่าวบุญคงอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังโดยดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวใต้น้ำเชิงรุกและปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะและตะกอนดินควบคู่กับการสื่อสารเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชนบนฝั่งช่วยลดผลกระทบตั้งแต่ต้นทางก่อนเริ่มการปลูกทำการสร้างแนวล้อมคอกใหญ่เพื่อลดการรบกวนเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติพร้อมจัดทำกติกาชุมชนเพื่อชาวบ้านร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่รวมถึงฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้พยูนและสัตว์ทะเลหายากกลับคืนถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดตรังเคยมีพยูนมากที่สุดจากการสำรวจเมื่อปี2567จำนวน138ตัวปี2568เหลือ59ตัวอย่างไรก็ตามในปี2569พบสัญญาณที่ดีขึ้นโดยจากการสำรวจพบพยูนเพิ่มขึ้นเป็น73ตัว
7: การสำรวจพยูนเราก็จะสังเกตพฤติกรรมว่ามันอาการผิดปกติของพยูนหรือเปล่าหลักๆก็คือเราสังเกตพฤติกรรมในการว่ายน้ำการกินหญ้าการเลี้ยงลูกแล้วก็การเจอพาราสีกันนะครับในช่วงปี69ครับสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเราพบพฤติกรรมเรื่องการว่ายน้ำการกินหญ้าแล้วก็ เราเริ่มพบพยูนคู่แม่ลูกนะครับมีการเกี่ยวพาราศีกันโดยเฉพาะพื้นที่ลงโซนเกาะมุกกับเกาะลิบงที่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของพยูนนะครับ
6: นอกจากนี้ยังพบหญ้าทะเลฟื้นตัวทั้งหญ้าใบมะกรูดและหญ้าชะเงาเต่าเริ่มกลับมาหนาแน่นบริเวณสะพานช้างแหลมจุโหยเกาะลิบงสะท้อนถึงความสมบูรณ์เพศความพร้อมในการขยายพันธุ์และธรรมชาติที่กำลังเยียวยาตัวเองทั้งนี้การปกป้องพยูนไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตสัตว์หนึ่งตัวแต่คือการฟื้นฟูลมหายใจของทะเลอันดามันวิธีแห่งความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
22: ศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากแล้วทัพช้างศึกประเดิมล่าแชมป์สมัยที่8ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันท่ามกลางความท้าทายจากคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดครับ2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยในครั้งนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสปป.ลาวมาเลเซียเมียนมาและฟิลิปปินส์สำหรับผลงานในอดีตทีมชาติไทยถือเป็นเจ้าอาเซียนอย่างแท้จริงหลังคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว7สมัยแต่แชมป์ครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022หรือเมื่อ4ปีก่อนอย่างไรก็ตามการกลับมาล่าแชมป์สมัยที่8ในปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหลังหลายชาติในอาเซียนพัฒนาศักยภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียทำให้การแข่งขันมีความสูสีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้านแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับว่าทีมชุดนี้อาจไม่ถูกยกให้เป็นตัวเต็งเนื่องจากเป็นการผสมผสานระหว่างนักเตะดาวรุ่งกับผู้เล่นมากประสบการณ์เพื่อสร้างทีมสำหรับอนาคตแต่ยืนยันว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดและพาทีมไปให้ไกลที่สุดในรายการนี้ขณะที่เจฮานาฟีมามะกองหน้าวัย21ปีจากสโมสร PT ประจวบ FC ซึ่งถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญเป้าหมายของตัวเองคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์ร่วมกับรุ่นพี่ทุกคนนอกจากนี้เจ้าตัวยังมองว่าการมีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าหลายคนเป็นผลดีต่อทีมเพราะทำให้เกิดการแข่งขันภายในและได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์โดยสิ่งที่ต้องเร่งปรับตัวคือจังหวะและความเร็วของเกมเนื่องจากฟุตบอลระดับทีมชาติมีสปีดบอลที่รวดเร็วกว่าระดับสโมสรรวมถึงการสื่อสารและความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างลงตัว
9: เป้าหมายก็อยากเก็บประสบการณ์และก็อยากคว้าแชมป์กับพี่ๆทุกคนครับก็เป็นข้อดีครับก็จะได้แข่งขันกับกองหน้าคนอื่นและก็ได้ประสบการณ์จากกองหน้าคนอื่นด้วยครับก็อันดับแรกก็คือสปีดบอลพี่ๆก็สปีดบอลค่อนข้างเร็วก็เรื่องการพูดคุยก็การสื่อสารก็ต้องปรับครับจังหวะฟุตบอลอะไร
8: ด้านวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนต่างพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของผู้ฝึกสอนเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งการทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัด
11: ช่วงนี้นักเตะทุกคนก็พยายามทำความเข้าใจกับเทคนิคโค้ชที่ได้รับมอบหมายของแต่ละตำแหน่งครับก็พยายามทำให้ดีครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะทำศึกในครั้งนี้ครับผมก็คือทุกคนก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็มองไปถึงแชมป์นะครับแต่ก็ต้องมองในแต่ละเกมก่อนว่าเราเจอเกมนี้เราต้องทำยังไงแท็กติกก็ต้องเล่นยังไงกับเขาอะไรเงี้ยเราคือมองเกมต่อเกมครับก็เพื่อให้ได้รับชัยชนะในทุกเกมครับที่เราเจอครับ
8: แม้ทีมชาติไทยจะเป็นเจ้าของสถิติแชมป์อาเซียนมากที่สุด7สมัยแต่เมื่อคู่แข่งในภูมิภาคพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการทวงคืนแชมป์สมัยที่8หลังห่างหายไป4ปีจึงไม่ใช่งานง่ายทีมชุดผสมระหว่างดาวรุ่งและแข้งมากประสบการณ์ของแอนโทนีฮัดสันจะพาช้างศึกกลับมายิ่งใหญ่ในอาเซียนได้อีกครั้งหรือไม่โดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision Nowปุริภัสสอนการรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาเคลียร์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับ

0: สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
1: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
0: เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวันที่16ถึง20กรกฎาคมนะครับต้องให้ท่านโฆษกช่วยให้รายละเอียดแล้วล่ะครับว่าผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จากการไปเยือนจีนหนนี้เนี่ยคืออะไรครับ
1: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการไปเยือนจีนครั้งนี้เป็นการเปิดอีกบทบาทใหม่นะคะความสัมพันธ์อีกchapter 1ของไทยกับจีนที่จะเน้นไปในเรื่องของอุตสาหกรรมขั้นสูงเราอยากที่จะผลักดันให้มีนักลงทุนจีนมาลงทุนในประเทศไทยของเราในเรื่องของ AI
0: ครับ
1: อุตสาหกรรมขั้นสูงอย่างรถยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์แล้วก็อื่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้โลกมันทันสมัยกว่ายุคอุตสาหกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวให้ทันโลกเขาการไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและได้หารือกับนายกหลี่เฉียงเนี่ยนะคะมันก็นำไปสู่ภาพหลักๆ4มิติด้วยกันก็1แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนะคะอันที่2ก็คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลในระดับท้องถิ่นก็คือเราไปนครเซี่ยงไฮ้ไปเฉิงตูอยู่ในมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งธุรกิจมีนักลงทุนเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีบริษัทโด่งดังทางด้านพวก AI เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเรียกว่าอุตสาหกรรมทันสมัยอะค่ะและมิติที่3ก็คือเราเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนเพราะการไปเยือนครั้งนี้เนี่ยเราไปเปิดสำนักงาน VOI แห่งที่4ที่เมืองเฉิงตูด้วยซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยนะคะเฉิงตูนี่อยู่ในมณฑลเสฉวนเป็นแหล่งนักลงทุนมีเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นการที่เราไปเปิด BOI ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าเราจะไปดึงเม็ดเงินก้อนใหม่ซึ่งคำว่าเม็ดเงินจะไม่ใช่เพียงแค่เงินมาตั้งโรงงานเฉยๆนะคะมันจะต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนซึ่งเงื่อนไขหนึ่งสำหรับคนที่จะมาลงทุนก็คือเขาต้องเอาความรู้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมาถ่ายทอดให้สถาบันการศึกษาให้กับคนไทยด้วยนะ
0: ไม่ใช่ตั้งโรงงานแล้วก็โกยเงินโกยกำไรกลับไปเมืองจีนอย่างเดียว
1: ขอเสริมดร.สุรพงษ์อีกนิดนึงนะคะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ต้นปีถึงมิถุนายนทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้มีการอนุมัติการส่งเสริมไปแล้วถึง 1,300 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 1.3 ล้านล้านบาทและคนที่เขามาลงทุนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่มาตั้งโรงงานแล้วเอาเครื่องจักรมาวางเฉยๆเขามาจ้างงานนะคะซึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขในอนาคตแต่ว่าเขาก็มีแผนเพิ่มเติมที่จะจ้างบุคลากรคนไทยมากกว่า 80,000 ตำแหน่งนะคะรวมถึงจะใช้ SME ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปเป็นห่วงโซ่อุปทานด้วยและคาดว่าโครงการลงทุนใหญ่ๆเหล่านี้เขาก็จะมาซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่มาจากผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานมูลค่ากว่า 386,000 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นร้อยละ42ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: ทางจีนเองเขาเป็นคนพูดเลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพราะว่าเรามีบริษัท SME ที่ผลิตอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะคะหรือที่เราพูดกันบ่อยๆว่า supply chain มันมีความพร้อมตรงนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้มิติของเอกชนกับเอกชนที่ไปทำแมทชิ่งกันมาที่เขาไปพบกันที่เฉิงตูเสฉวนและอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเดินหน้าต่อในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอาจารย
0: ์
1: การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการศึกษาและการสื่อสารกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปนะคะเรามีลงนามกับทางสื่อของจีนทางจีนเองเขาก็พร้อมที่จะโปรโมทวัฒนธรรมสิ่งดีๆของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของจีนด้วยอะค่ะ
0: ครับเรียกว่าเชื่อมโยงกันในทุกระดับเลยนะครับการไปหนนี้นะครับก็คงจะมีแนวทางอะไรที่ทางรัฐบาลไทยต้องทำอีกเยอะเพื่อให้การไปเยือนหนนี้เกิดผลต่อไปในอนาคตด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะการไปเยือนมันคือก้าวแรกมันยังไม่ไปถึงผลลัพธ์ที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชวนท่านผู้ฟังมาติดตามเลยแล้วกันว่าท่านนายกก็ได้ย้ำนะคะว่าไปครั้งนี้แล้วเนี่ยมีการลงนามตกลงความร่วมมือ15ฉบับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อต้านการฟอกเงินนะคะปปง.ของเราก็ ็ไปจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาทางนู้นเรื่องของความร่วมมือทางสาธารณสุข AI เกษตรแปรรูปเรื่องการค้าการลงทุนครบเลยนะคะแต่มันเป็นเพียงแค่การลงนามเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะต้องไปสานต่อต้องไปทำเป็นแอคชั่นแพลนหรือว่าแผนปฏิบัติการว่าไอ้ที่คุยกันไว้จะจับมือกันน่ะจะก้าวที่1 2 3แล้วให้บรรลุเป้าหมายนะมีอะไรบ้างและต้องนำกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วยค่ะ
0: แสดงว่าบทบาทของไทยสปอตไลท์ก็คงจะจับนะครับในเวทีโลกถ้ามองกลับเข้ามาในภูมิภาคของบ้านเราเองเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าจะมีผู้นำของเพื่อนบ้านอย่างมินออนไลน์มาเยือนที่เมืองไทยด้วยใช่มั้ยครับท่านโฆษก
1: ใช่ค่ะในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตาของหลายๆประเทศมากเลยนะคะก็ต้องเรียนดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังว่าจุดยืนทางการทูตของประเทศไทยเราเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยความจริงใจนะคะยิ่งในกรณีเมียนมาเนี่ยถ้าเมียนมามีความสงบสุขเขาไม่มีประเด็นการสู้รบหรือเขาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆในแนวชายแดนได้เนี่ยคนไทยแนวชายแดนก็จะมีความสุขหรือรวมถึงเรื่องของปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
0: อ๋อสิ่งปนเปื้อนในแม่น้ำ
1: ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลกังวลใจและอยากจะเข้าไปเร่งแก้ปัญหาแต่เมื่อหลายๆเรื่องมันอยู่ในประเทศของเขา
0: ครับ
1: เราก็ต้องช่วยเหลือกันซึ่งทางการของเมียนมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาเขามาแล้วเขาก็รับทราบความกังวลใจของท่านนายกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องยาเสพติดต่างๆเขาก็บอกว่าเขาจะรับไปเรียนให้ท่านประธานาธิบดีทราบและเมื่อประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5 รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนฝั่งตะวันตกเขาอาจจะไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: แต่นี่เราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
0: ชอบที่ท่านโฆษกพูดนะครับว่าถ้าเพื่อนบ้านเรามีความสงบก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยอย่างแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงที่ต้องขอให้ท่านโฆษกชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอีกสักนิดนึงซึ่งหลายๆคนอาจจะวิตกกังวลก็คือเรื่องของการคัดกรองตรวจสอบว่าใครจะมีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาจริงๆแล้วคือรัฐบาลไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรหรือว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่หรือมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
1: เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องให้คนจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเราอยากจะไปอบอุ้มคนที่ยากไร้คนที่เดือดร้อนที่สุดให้ได้รับการดูแลได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะคะมันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะที่มีฐานะอยู่อะค่ะเราก็เห็นตัวเลขตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาทบทวนดูรายชื่อว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าเนี่ยมันจึงเป็นความจำเป็นแต่ย้ำว่าคนที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแล
0: ครับ
1: เมื่อกระบวนการในการคัดกรองมันผ่านไปแล้วเราก็พบว่าหลักเกณฑ์บางอันเนี่ยมันเข้มเกินไปมันทำให้คนที่เขาเดือดร้อนน่ะคุณป้าคุณน้าคุณอาเนี่ยที่อยู่ลำพังไม่ได้อ่ะเขาต้องการเงินก้อนนี้มีความจำเป็นอย่างมากเน
0: ี่
1: ยถ้าเกณฑ์มันไม่เหมาะเนี่ยนายกท่านก็สั่งให้ไปทบทวนย้ำนะคะวัตถุประสงค์คือดูแลคนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดนี่เมื่อไปทบทวนเนี่ยในขณะเดียวกันก็คือเปิดช่องให้มีการอุทธรณ์ได้แต่ก็ต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนด้วยเพราะเขาก็ลำบากอยู่แล้ว
0: รัฐบาลมีแนวทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ท่านนายกสั่งการไปเลยนะคะว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะมหาดไทยจะต้องตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจร One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะควบคู่กันไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องลงพื้นที่อะค่ะไปสำรวจเพราะว่าการที่จะให้เดินทางมาที่อำเภอสำหรับบางท่านมันก็ลำบากอยู่ก็ต้องเป็น2ทางค่ะทั้งทำงานเชิงรุกแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ที่รอรับ ฟังเสียงประชาชนอยู่นะคะ
0: ครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าประเด็นที่ยังไม่ค่อยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือการเป็นกรรมการต่างๆนะครับอันนี้ก็รัฐบาลกำลังพิจารณาให้มีการทบทวนอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันประหยัดรัดเข็มขัดเนี่ยนะครับเรื่องของการออมสำหรับคนที่พอที่จะออมได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิตนะครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการคือพันธบัตรออม plus เรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านโฆษกครับ
1: การออมเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนนะคะไม่ต้องรอให้รวยก่อนแล้วค่อยออมเนาะมันต้องค่อยๆออมทีละนิดทีละนิดเมื่อยามฉุกเฉินเราก็จะได้มีไว้ใช้นะคะและในวันที่31กรกฎาคมนี้ละค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออม plus นะคะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออม plus นี่นะคะเรียกว่าจะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกเข้าถึงง่ายและสะดวกยังไงคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้ค่ะผ่าน wallet สบม.
0: ครับ
1: อันนี้ซื้อทีละ100บาทขั้นต่ำ100บาทแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางนึงนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
0: แล้วมันดียังไงครับนอกจากจะออมง่ายแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าผมเก็บเงินหยอดกระปุกหรือว่าฝากบัญชีธนาคารเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาซื้อพันธบัตรออม plus ด้วยล่ะครับ
1: คำถามนี้ดีมากเลยนะคะเวลาที่เราฝากเงินเราก็ต้องดูว่าที่ไหนให้ดอกเบี้ยเยอะกว่ากัน
0: อ๋อใช่
1: แล้วก็มั่นคงด้วยนะบางพันธบัตรนี่ให้ดอกเบี้ยสูงแต่ว่าเราก็หวั่นใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพันธบัตรออม plus ซึ่งมันเป็นของรัฐบาลถ้าซื้อแบบรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราซื้อแบบระยะยาวหน่อยรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีค่ะ
0: เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่รัฐบาลออกมาส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้ออมเงินซึ่งก็จะมีส่วนดีนอกจากต่อความมั่นคงของการดำรงชีวิตแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับ
1: ลองไปศึกษาข้อมูลนะคะเพราะว่าเริ่มขาย31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะวงเงินขายพันธบัตรทั้งหมด 2,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลย
0: ของดีแบบนี้ต้องโฆษณากันหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นใดๆก็ตามหรือแม้แต่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาเล่าให้ฟังแจ้งมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าผมก็จะเอามาถามท่านโฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลังเคารพธงชาติทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

ก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าละเมิดเนี่ยคืออะไรนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายทำให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยชื่อเสียงทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทีเนี้ยค่ะคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าเอ้าแล้วค่าสินไหมทดแทนเนี่ยคืออะไรนะคะค่าสินไหมทดแทนคือ เงินที่ผู้เสียหายสามารถเรียกเอาจากผู้ทำละเมิดได้นะคะถ้าเกิดเขาเกิดความเสียหายแก่ชีวิตนะคะอย่างที่สองคือความเสียหายแก่ร่างกายอนามัยความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้ทั้งสิ้นนะคะสำหรับค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยสิ่งที่เขาจะเรียกได้เนี่ยมีหลายค่ามากๆนะคะถ้าเกิดกรณีเขาถึงแก่ความตายแสดงว่าเขาเสียหายแก่ชีวิตแล้วนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถ1เรียกค่าปลงศพได้นะคะ2ค่าใช้จ่ายอันจําเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศพนะคะ3ค่ารักษาพยาบาลก่อนตายหากเขาไม่ได้ถึงแก่ความตายทันทีนะคะอาจจะถึงแก่ความตายในภายหลังมีการรักษาพยาบาลกันก่อนแล้วก็ค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูนะคะอย่างที่5มีค่าขาดแรงงานถ้าเกิดว่าเขามีการทำงานให้กับใครสักคนหนึ่งและสุดท้ายคือค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะอันนี้เรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดในทางสิ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าอ้าวแล้วค่าปลงศพเนี่ยคืออะไรนะคะค่าปลงศพก็คือค่าจัดการศพทุกอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการนำศพกับภูมิลำเนาตรงเนี้ยผู้เสียหายสามารถเรียกจากผู้ทำละเมิดได้นะคะอย่างที่สองค่าเกี่ยวกับการจัดซื้อดอกไม้ในการจัดทำศพอันนี้เรียกว่าค่าปลงศพทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งค่ารถที่บิดามารดาจะต้องเดินทางไปจัดการศพอันนี้ก็เรียกได้คือหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดงานอันนี้สามารถเรียกได้ทั้งสิ้นเรียกว่าค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นแต่ว่ามีประเด็นตรงที่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยค่ะจะต้องเป็นไปสมแก่ฐานานุรูปหมายความว่าหากเป็นครอบครัวคนจีนเป็นครอบครัวใหญ่เขาจะไม่ต้องจัดงานศพตามฐานะของเขาเช่นการซื้อที่ฝังศพหรือการซื้อลงศพที่อาจจะไม่เหมือนของชาวพุทธตรงนี้ค่ะมันคือเขาสามารถเรียกอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะมีฐานะสูงแค่ไหนจำเลยจะปัดความรับผิดไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียกให้สมเกียรติฐานานุรูปด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้แยกว่าเอ๊ะศาสนาพุทธจะต้องซื้อแค่ลงศพเราไม่ได้แยกศาสนาคือทุกศาสนาจะจัดการไปได้ก็ต่อเมื่อสมเกียรติฐานานุรูปของเขาด้วยนะคะอันนี้คือเรียกค่าปลงศพหรือว่าค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ื่อความเจ็บป่วยหรือพฤติกรรมเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและนิติกรรมกฎหมายจึงมีมาตรการคุ้มครองไว้2ระดับญาติคนไหนร้องขอต่อศาลได้บ้างและขอบเขตอำนาจหน้าที่ทั้ง2แบบแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้จาก3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: สำหรับผู้อนุบาลนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับก็คือเป็นกรณีที่บุคคลวิกลจริตนะครับที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับอาจจะเกิดจากคำร้องขอของคู่สมรสนะครับของผู้บุพการีนะครับเช่นพ่อแม่หรือผู้สืบสันดานนะครับลูกหลานนะครับยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลขึ้นมาครับในส่วนของบุคคลวิกลจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28นะครับในกรณีนี้ก็หมายความว่าบุคคลนั้นนะครับมีอาการผิดปกตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคจิตเภทนะครับหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองไม่สามารถที่จะมีความรับผิดชอบหรือว่าไม่สามารถที่จะคิดตัดสินใจเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆได้นะครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคคลเนี่ยทำแทนบุคคลประเภทดังกล่าวนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาลหลังจากที่สั่งให้บุคคลใดเป็นคนวิกลจริตแล้วนะครับสำหรับกรณีผู้พิทักษ์นะครับจะเป็นกรณีที่บุคคลใดอาจจะไม่ได้เป็นคนวิกลจริตนะครับแต่อาจจะมีกายพิการหรือว่ามีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับหรือว่าประพฤติสุรุ่ยสุร่ายนะครับเสพเพลติดสุรานะครับติดยาเสพติดก็แล้วแต่นะครับแล้วจะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวนะครับในกรณีนี้นะครับผู้สมรสนะครับหรือว่าจะเป็นผู้บุพการีผู้สืบสันดานนะครับหรือพนักงานอัยการนะครับมีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอศาลให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนในความสามารถได้ครับหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนในความสามารถแล้วนะครับศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้พิทักษ์นะครับสำหรับผู้พิทักษ์นะครับอำนาจในการจัดการทรัพย์สินก็จะแตกต่างกับผู้อนุบาลนะครับซึ่งผู้อนุบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนจัดการทรัพย์สินแทนบุคคลไร้ความสามารถทุกประเภทนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับในกรณีนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดกิจการบางประเภทไว้ในมาตรา34นะครับว่าถ้าเป็นกิจการประเภทดังกล่าวแล้วเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
1: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

วันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อหากมีการกู้แล้วนำทรัพย์สินไปจำนองและการนำเอกสารสิทธิ์ไปประกันการชำระหนี้จะมีผลทางกฎหมายตามมาอย่างไรเรามาคุยกันว่าแล้วเมื่อเราเอาทรัพย์ไปจำนองหรือกู้เงินแล้วนำเอกสารสิทธิ์ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เฉยๆประกันการชำระหนี้เนี่ยปัญหาแรกที่เกิดขึ้นและมีการถกเถียงกันก็คือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์ยังเป็นของลูกหนี้หรือไม่คำตอบคือไม่ว่าจะเป็นการจำนองหรือการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ไม่ใช่การโอนจดทะเบียนโอนขายที่ดินหรือทรัพย์นั้นถูกต้องไหมครับดังนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ยังเป็นของลูกหนี้อยู่เช่นเดิมดังนั้นปัญหาที่โต้เถียงกันว่าแล้วตัวเจ้าหนี้จะเข้ามายึดทรัพย์สินหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้สามารถทำได้ทันทีหรือไม่คำตอบคือไม่ได้ในส่วนของการจำนองก็ต้องมีการบอกกล่าวบังคับจำนองเรียกมีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเช่นเดียวกับกรณีที่ให้เอกสารสิทธิ์ยึดไว้หากไม่ชำระหนี้ก็ต้องมีการฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับทรัพย์ของลูกหนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราทราบปัญหาแรกแล้วว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ตัวลูกหนี้แสดงว่าปัญหาที่2ก็คือว่าถ้าถกเถียงกันเรื่องการเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์นั้นๆเมื่อกรรมสิทธิ์ยังเป็นของลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีสิทธิ์เต็มครับที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์สินเข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์อยู่อาศัยนะปลูกสวนทําสวนนะครับได้ตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ปัญหาที่เราจะเจอกันประการสุดท้ายก็คือว่ามีการถกเถียงกันว่าเมื่อถึงกำหนดการชำระหนี้แล้วปรากฏว่าทรัพย์ที่เราเอาไปจดทะเบียนจำนองหรือเอกสารสิทธิ์ที่เราให้เจ้าหนี้ยึดไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ทรัพย์นั้นเกิดดอกผลขึ้นมาครับดอกผลคืออะไรเช่นนะครับสามารถที่จะเข้าไปกรีดน้ำยางในที่ดินได้สามารถที่จะเก็บค่าเช่าจากบ้านเช่าได้ตามกฎหมายเราเรียกว่าดอกผลจะตกเป็นของใครเนื่องจากเจ้าหนี้ก็บอกว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทําประโยชน์ในสวนนั้นได้นะครับเมื่อเกิดปัญหาถกเถียงกันกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนครับว่ากรณีจำนองดอกผลไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำยางนะครับค่าเช่าที่ลูกหนี้ได้รับยังเป็นของลูกหนี้อยู่เว้นแต่อะไรครับเว้นแต่ว่าเจ้าหนี้เขาจะได้บอกกล่าวบังคับจำนองแล้วเขาก็มีสิทธิ์ได้ดอกผลที่เกิดขึ้นในตัวทรัพย์นั้นจึงสรุปได้ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกกล่าวบังคับจำนองดอกผลในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ยังตกเป็นของลูกหนี้นะครับดังนั้นกรณีที่มีการนำเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าหนี้ประกันการชำระหนี้ไว้กับเจ้าหนี้เนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันครับคราวนี้ข้อสังเกตนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยพอเรานำเอกสารสิทธิ์ให้กับเจ้าหนี้ยึดถือไว้เนี่ยเพื่อประกันการชำระหนี้เราจะไปขอคืนเอกสารสิทธิ์จากเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเราจะขอเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ได้เมื่อใดก็ต่อเมื่อเราชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนครับหากท่านมีปัญหาโทรสายด่วน1157ครับ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
4: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
4: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

แรกจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3อันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระธรรมเทศนาครั้งนั้นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนั่นคือการดำรงชีวิตที่ไม่เอียงไปสุดทางใน2ด้านอันได้แก่หมกมุ่นมัวเมาในกามสุขด้านหนึ่งและดำรงตนให้ประสบแก่ความลำบากทรมานอีกด้านหนึ่งอันเป็นแนวทางของการใช้สติปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสงบและผาสุกการดำเนินชีวิตอย่างพอดีไม่หลงระเริงในความสุขจนขาดสติและไม่ทรมานตนจนเกินประมาณแต่ใช้ปัญญากำกับทุกความคิดใช้สติประคองทุกการกระทำเพื่อก้าวข้ามความทุกข์อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันเรียบง่ายนี้ยังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้รู้จักพอรู้จักปล่อยวางและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมและตั้งใจทำความดีละความชั่วและฝึกใจให้ผ่องใสในทุกวันการบูชาพระพุทธองค์ที่ประเสริฐที่สุดคือการนำพระธรรมมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้แสงแห่งธรรมส่องนำชีวิตและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบ

0: ับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์มิตรประเทศผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนทั้งสิ่งแวดล้อมยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานของความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับแผนความปลอดภัยผนึกกำลัง3ฝ่ายและภาคประชาชนเสริมความมั่นคงนำความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยบูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารและตำรวจปรับแผนปฏิบัติการให้รัดกุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจประสานข้อมูลข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่ทันทีสำหรับมาตรการเชิงพื้นที่จังหวัดได้แบ่งการดูแลเป็น2พื้นที่หลักได้แก่พื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำสุไหงโกลกและพื้นที่เชิงเขาโดยเพิ่มกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.บูรณาการการปฏิบัติงานโดยสนธิกำลังร่วมกับหน่วยป้องกันชายแดนรวมถึงหน่วยทหารตำรวจเพื่อป้องกันการก่อเหตุและสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้กระทำผิดนอกจากนี้จังหวัดจะติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหมู่บ้านเข้มแข็งก้าวดีโดยผนึกกำลังผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาและภาคประชาชนร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเสริมความปลอดภัยและนำความสงบสุขกลับคืนสู่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
3: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับ
9: สลามุอะไรกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไม
10: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
11: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปะละนกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปะละนกันและหนูน้อยปะละนกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปะละนกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปะละนกันไปด้วยกัน
12: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
13: ก็ขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
12: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
13: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
12: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
13: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
15: กรมประชาสัมพันธ์
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลา

ฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวช่วงเวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์เราจะเจอกันวันเสาร์นะคะเวลาที่บอกว่าไม่เช้าจนเกินไปและไม่สายจนเกินไปนะคะเวลาพอดีที่หลายท่านคงจะตื่นกันแล้วล่ะนะคะก็ขอต้อนรับกันนะคะในช่วงวันหยุดพักผ่อนของหลายๆท่านนะคะวันนี้ก็ต้องมาพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวในจังหวัดระนองนะคะเมืองฝน8แดด4ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการที่เราเป็นเมืองรองนะคะแต่เราไม่ได้รองใครในด้านการท่องเที่ยวเลยนะคะเมืองรองอาจจะเป็นเมืองเล็กในสายตานะคะแต่ความโดดเด่นและศักยภาพของการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองของเรานะคะมีความพร้อมเลยทีเดียวค่ะและเปิดงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวนะคะยกทัพของดีเมืองน้ำแร่บุกกรุงเทพกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองกันค่ะระนองนะคะเป็นเมืองเล็กก็จริงนะคะลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวกันค่ะสำหรับงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่19ถึงวันที่21ที่ผ่านมานะคะหน้าร้านโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนะคะกล่าวว่าเมืองระนองมีความพร้อมนะคะในเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะก็พร้อมนะคะที่จะเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเปิดประสบการณ์นะคะท่องเที่ยวเมืองระนองพร้อมสนับสนุนสินค้าชุมชนและด้านการบริการจากผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ชุมชนนะคะอย่างยั่งยืนในจังหวัดระนองอ่ะนะคะของดีระนองมีเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นรับรองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองนะคะของฝากจากจังหวัดระนองนะคะสินค้าแปรรูปกะปิเม็ดมะม่วงนะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งแห้งหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะสินค้าอาหารทะเลนะคะที่เรานำมาแปรรูปเป็นของฝากกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีนะคะจุดเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่นะคะภูพันดาวภูพันเก้าภูหินตั้งนะคะจุดชมวิวทะเลหมอก360องศานะคะสามารถมองเห็นน้ำตกเหงาและใกล้ภูเขาหญ้านะคะสายลุยเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายราชันมีน้อยนำทีมลุยป่าสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีชื่อว่าภูพันเก้าผาหินตั้งนะคะกระแสมาแรงเลยทีเดียวนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางนะคะขึ้นไปชมบรรยากาศของทะเลหมอกนะคะซึ่งสามารถมองเห็นนะคะวิวของน้ำตกหนาวในช่วงของหน้าฝนนะคะก็สวยงามมากเลยนะคะเหมือนผ้าม่านสีขาวเลยทีเดียวอ่ะนะคะและก็ใกล้ภูเขาหญ้านะคะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะวันหยุดขาลุยนะคะสามารถไปค้างนะคะกางเต็นท์กันได้นะคะและตื่นเช้ามานี่ก็สามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศนะคะเห็นทะเลหมอกกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นจุดเช็คอินนะคะแห่งใหม่กันเลยทีเดียวของจังหวัด
ระนองนะคะใหม่สดๆร้อนๆ นะคะจากการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะของจังหวัดระนองนะคะซึ่งตอนนี้จังหวัดระนองของเรากำลังนะคะมาในทิศทางของการท่องเที่ยวนะคะหลากหลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนะคะการเดินการวิ่งซึ่งก็มีบ่อน้ำร้อนสวนรักษาวารินซึ่งก็เป็นนะคะสถานที่วิ่งออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวมาแล้วบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยกับการเดินการวิ่งในช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงเย็นๆนะคะนี่ก็เป็นหลากหลายของบรรยากาศในจังหวัดระนองค่ะเอาล่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายทุกรายอย่าวางใจเมื่อถูกสุนัขกัดเมื่อรักสัตว์ควรปฏิบัติดังนี้
1: นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเมื่อสัตว์อายุ 2-4 เดือนในปีแรกต้องฉีด2ครั้งปีต่อไปต้องฉีดซ้ำทุกปีไม่นำสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านหากพบสุนัขที่เป็นโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยใกล้บ้าน
0: เมื่อถูกสุนัขกัดควรปฏิบัติดังนี้รีบล้างแผลให้สะอาดให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้งขังสัตว์ดูอาการ15วันรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
1: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: ก็กลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวคุยกันต่อในเรื่องราวของงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569ณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดระนองและนักท่องเที่ยวชมชิมช็อปกันให้อย่างจุใจนะคะ4วันกันเลยทีเดียวนะคะก็จะพบกับของดีของเด็ดของดังนะคะและกิจกรรมพิเศษมากมายนะคะซึ่งก็เริ่มเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะเริ่มวันที่26มิถุนายนเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นวันแรกนะคะก็มีกิจกรรมนะคะพบกับไฮไลท์ประกวดผลิตภัณฑ์นะคะผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะคะมังคุดสตอและก็จะมีการจัดกระเช้าผลไม้นะคะในรูปแบบต่างๆที่ความคิดสร้างสรรค์นะคะจากชาวเกษตรนั่นเองนะคะในรูปแบบต่างๆก็มีของรางวัลมีการประกวดให้ด้วยนะคะไฮไลท์ของเราก็จะอยู่ในเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรนะคะก็อย่าลืมไปพบนะคะและก็ไปอุดหนุนนะคะพี่น้องชาวเกษตรจังหวัดระนองนะคะและวันที่27นะคะก็จะมีกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะรวมพลังเกษตรรุ่นใหม่นะคะซึ่งก็อาจจะตอนนี้เห็นไหมคะว่าน้องๆที่จบใหม่ๆนี่นะคะก็มีความคิดที่อยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการประกอบกิจการอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่หนึ่งในนั้นนะคะแน่นอนเลยอยากเป็นชาวเกษตรกรนะคะทำไร่ทำสวนนะคะเพื่อที่จะนำผลิตทางเกษตรนะคะมาแปรรูปนะคะและก็พัฒนานะคะในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ทันต่อสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนี่ก็มุมมองของเกษตรรุ่นใหม่นะคะซึ่งก็ลองดูนะคะว่ามุมมองของน้องๆเกษตรรุ่นใหม่มาในรูปแบบไหนนะคะวันที่27นะคะมานั่งฟังกันดูนะคะว่าเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายรวมพลังเกษตรรุ่นใหม่มาในรูปแบบไหนนะคะและ28มิถุนายน2569ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมเดินแบบนะคะดูสิแม่บ้านที่อยู่ในสวนนะคะค่ะจะมาเดินแบบนะคะเป็นแม่บ้านเกษตรนะคะโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะไปให้กำลังใจไปเชียร์กันนะคะและวันที่29สายอาชีพห้ามพลาดนะคะกิจกรรมสาธิตนะคะเพื่อที่จะมีการเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของสายอาชีพนะคะที่อาจจะมีเรื่องราวของการแปรรูปนะคะสินค้าเกษตร นะคะในรูปแบบใหม่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราจะมีนะคะเกษตรรุ่นน้องในแนวสร้างสรรค์แนวใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชนนะคะและภายในงานนี่ก็ยังเต็มไปด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะและนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินนะคะโปรโมชั่นสุดนะคะสุดคุ้มเลยทีเดียวนาทีทองนะคะกินฟรีนะคะและก็ไปลุ้นกันนะคะกินฟรีนี่มีการแข่งขันกันด้วยหรือเปล่ามีรางวัลนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะขอบอกว่าเพียบเลยทีเดียวนะคะของรางวัลค่ะและก็ศิลปินนะคะที่จะมานะคะผ่านไปแล้ววันที่26นะคะบิวกัลยาณีนะคะนักร้องสาวอารมณ์ขันนะคะอารมณ์ดีนะคะแล้ววันนี้วันที่27มิถุนายนนะคะก็พบกับล้วงไก่นะคะก็เป็นนักร้องที่เอาใจชาวใต้เลยทีเดียวนะคะก็อย่าลืมกันนะคะวันที่28มิถุนายนนะคะก็พบกับศิลปินอีกเช่นเดียวกันและวันที่29พบกับแพรชนานะคะก็ไปให้กำลังใจนะคะกับศิลปินปักใต้บ้านเรากันค่ะกับงานเกษตรแฟร์ปี2569โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดระนองกันเนี่ยนะคะเอาละพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะและเดี๋ยวก็จะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: ค่ะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอ
1: แน่เกี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
0: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
1: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด -19 ไง
0: อุ้ยเหมือนโควิด -19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
1: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ก็กลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะมาพูดถึงเรื่องราวของภัยจากธรรมชาตินะคะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ได้นะคะแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัตินะคะที่จะมาจากธรรมชาติค่ะจังหวัดระนองฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสึนามิประจำปี2569นะคะเพื่อสร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยมอบหมายให้นายโชคชัยหิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสึนามิประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านทะเลนอกตำบลกำพ้วนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะคะภัยธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่สามารถรู้ได้แต่เราสามารถที่จะสร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัตินะคะและจากหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะทดสอบระบบนะคะการแจ้งเตือนภัยอพยพประชาชนเพื่อประเมินนะคะศักยภาพของการทำงานของหอแจ้งเตือนกว่า130แห่งนะคะรวมไปถึงเส้นทางอพยพและอาคารหลบภัยในพื้นที่เสี่ยงนะคะการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความในเรื่องราวของการที่เราจะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยนะเราก็ต้องมีนะคะหลายภาคส่วนมาร่วมกันนะคะซึ่งหน่วยงานใหญ่หน่วยงานหลักนะคะก็คือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนะคะก็ร่วมกันนะคะกับหน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อที่จะมานะคะฝึกซ้อมนะคะว่าหอแจ้งเตือนร้อยกว่า30แห่งนะคะยังคงมีประสิทธิภาพการใช้งานได้อยู่ครบอยู่หรือเปล่านะคะและเส้นทางนะคะที่จะอพยพพี่น้องประชาชนนะคะหรือสถานที่พักนะคะในที่ปลอดภัยนะคะมีความพร้อมแค่ไหนนะคะตรงนี้ล่ะนะคะเราก็จะต้องมีการนะคะไปดูพื้นที่นะคะไปทดลองหอแจ้งเตือนนะคะและไปทำการประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนแต่ละชุมชนนะคะให้รับทราบและนำมานะคะฝึกซ้อมกันนะคะเพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพในความพร้อมนะคะของสถานที่แต่ละแห่งนะคะนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าภัยธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นนะคะและเรื่องราวของสึนามิเราก็มีบทเรียนกันไว้แล้วนะคะเมื่อปี2526นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมและการฝึกการอพยพนี่นะคะ เป็นสิ่งที่ดีค่ะเมื่อเรามีความพร้อมนะคะอยู่ตลอดเวลาหอแจ้งเตือนยังใช้งานได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าภัยธรรมชาติเขาไม่บอกเราหรอกนะคะว่าจะมาในช่วงเวลาไหนแต่ในเมื่อเรามีความพร้อมนะทุกจุดแล้วรับรองว่าความปลอดภัยนะคะก็จะมาถึงพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะเอาละมาต่อกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องราวจากเทศบาลเมืองระนองค่ะกับการที่เราจะร่วมมือกันนะคะช่วยแก้ไขปัญหาและติดตามปัญหาต่างๆในจังหวัดระนองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของปัญหาขยะนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่หลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะคะที่ไม่มีที่ทิ้งขยะเพียงพอหรือว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องราวของทางเท้าชำรุดหรือว่าเรื่องราวของสายไฟฟ้าอะไรต่างๆนะคะที่ตกหล่นลงมานะคะก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันในการขับขี่รถบนท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าปัญหาทั่วๆไปนะคะที่เป็นปัญหาสำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองนะคะก็สามารถที่จะนะคะทำให้พี่น้องจังหวัดระนองและนักท่องเที่ยวนะคะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะเพียงสแกนนะคะ QR code นะคะคาฟรีฟองดูนะคะ application นะคะสำหรับแจ้งปัญหาเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะและรวมไปถึงการติดตามอัปเดตการทำงานนะคะของหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการแก้ไขปัญหานะคะได้ทันท่วงทีผ่านการแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงนะคะก็อย่าลืมนะคะสแกนคิวอาโค้ดกันนะคะเพื่อที่จะรวดเร็วกับปัญหาที่แจ้งเตือนกันเข้ามาเพื่อที่จะได้รับการแก้ไขกันอย่างรวดเร็วนะคะเอาล่ะพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: ขือบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูกเ
1: ออนี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์กลับเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะมาต่อกันในเรื่องราวของการที่เราอยู่ในช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะเราก็จะต้องระมัดระวังกันแล้วล่ะนั่นก็คือเรื่องราวของยุงนั่นเองยุงลายนะคะก็จะกัดเราในเวลากลางวันยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะถ้ามีอาการนะคะที่เป็นไข้ขึ้นสูงอย่างฉับพลันและปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดกระบอกตานะคะมีจุดออกตามตัวอาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียก็อย่าชะล่าใจนะคะรีบไปพบแพทย์ค่ะป้องกันได้ไม่ให้ยุงลายกัดนี่เราสามารถที่จะป้องกันได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะเก็บบ้านทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยไม่ให้ยุงลายเกาะพักนะคะที่ไหนที่เป็นมุมอับๆนะคะมืดๆทึบๆนั่นละยุงลายชอบนักละและก็เก็บน้ำใส่พาหะนะนะคะให้มิดชิดนะคะปิดขวาภาชนะให้สนิทดื่มแล้วก็ปิดขวาให้เรียบร้อยอย่าเปิดขวาหรือว่ารินน้ำใส่แก้วแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินมาหยิบอะไรดื่มอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่ได้นะคะเทแล้วก็ดื่มให้หมดแก้วเลยนะคะเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันในเจกันในจานรองกระถางต้นไม้นะคะเพราะว่าเราไว้นานๆเนี่ยมันก็เป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์เชื้อยุงลายได้ด้วยนะคะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เทน้ำขังก็อย่างที่บอกไว้นะคะพาหะชนะ

นะคะที่บอกว่านั่งตบยุงนี่ได้เป็น10ตัวนะคะแล้วคิดว่าจะรอดพ้นอันนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะกับ4อย่างนะคะที่พูดไว้แหมพูดไปพูดมานะคะก็ต้องพูดถึงในเรื่องราวของการที่จะต้องมาดูแลใส่ใจในเรื่องราวของเส้นเสียงนะคะหลอดเสียงตอนนี้ก็มีหลายท่านนะคะที่เกิดจากภาวะโรคไข้หวัดอาการไข้หวัดไอจามนะคะก็ทำให้เส้นเลือดนะคะเส้นเลือดฝอยนะคะในลำคอนะคะแตกนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่ปกติเป็นไข้หวัดนะคะแล้วก็เกิดอาการเจ็บคอแป๊บเดียวก็จะหายไม่ได้เลยนะคะอาจจะเป็นการที่ทำให้เสียงขาดหายอย่างถาวรเลยทีเดียวนะคะไข้หวัดก็อีกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมีอาการไอจามนะคะก็ต้องไปพบแพทย์ด้วยนะคะอย่าถึงขั้นให้กับเกิดอาการเส้นเสียงเสียไปและไม่สามารถพูดออกเสียงได้นะคะก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายเรานะคะทุกๆภาวะเลยทีเดียวนะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวขอบพระคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะนายบัณฑิตรัตนมาโนทและเวลาดีๆ 9:00 นจนถึง 10:00 นนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์และที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณผู้ฟังนั่นเองนะคะที่อยู่เคียงข้างกันทุกวันเสาร์นะคะในเวลา 9:00 นจนถึง10:00 นทิ้งท้าย3คำค่ะคิดดีทำ

0: านวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่สวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่นราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต
4: ้พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเย็นวันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัด

0: ราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังให้กำลังใจกำลังพลทุกนายพร้อมย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักการและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยและเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอาทิถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดสิทธามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
3: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: เพราะความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ ศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงแรกนี้นะครับกับช่วงศาลปกครองอยากเล่ารับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญนนท์ครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้นะครับของศาลปกครองอุทาหรณ์จากคดีปกครองแล้วก็กฎหมายในคดีปกครองครับเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรคุณกรเอกทวิพรชยทัศน์ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมาร่วมในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้สวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
1: ครับสวัสดีครับน้องป้อมครับ
0: ครับก็ในวันนี้นะครับสำหรับท่านวิทยากรก็จะพูดในเรื่องคดีปกครองเรื่องเด่นที่น่าสนใจเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับ
1: จริงๆเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วนะแต่ก็
0: ไม่ได้เจอกัน
1: ไม่ได้เจอกันนานมากแล้ว
0: ครับ
1: ก็เนื่องจากว่ามีการสลับสับเปลี่ยนเนื่องจากศาลปกครองภูเก็ตเราเนี่ย
0: ครับ
1: มีคนที่มีองค์ความรู้เยอะ
0: เยอะครับ
1: มีบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถเยอะเลยสับเปลี่ยนหมุนเวียน
0: ครับ
1: ตามความสามารถของแต่ละคนซึ่งเยอะมากผมก็ต้องมานั่ง
0: รวมด้วย
1: เข้าคิว
0: ครับ
1: นะเข้าคิวที่จะมาให้องค์ความรู้กับท่านผู้ฟังทางบ้านในส่วนของภายในเขตอำนาจศาลปกครองภูเก็ตซึ่ง
0: ประกอบไปด้วย4จังหวัดนะครับ
1: 4จังหวัด6สถานีเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: น้องป้อมครับ
0: ครับ
1: ครับในส่วนของผมที่จะเรียกว่าจะเล่าเรื่องของตัวอย่างคดีปกครองที่เกิดขึ้นในศาลปกครองวันนี้เนี่ยในส่วนของผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องของที่ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นในศาลปกครองภูเก็ต
0: โอ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: ในศาลปกครองภูเก็ตส่วนเกิดในจังหวัดไหนท้องถิ่นไหน
0: ครับ
1: อันนี้จะไม่เล่าให้ฟังจะเก็บเป็นความลับไว้ให้
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าถ้าพูดไปบางทีอาจจะกระทบถึงทั้ง
0: ข้อมูล
1: ท้องถิ่นนะหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีอะไรอย่างนี้นะครับตัวอย่างคดีที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องยอดฮิตของหน่วยงานราชการ
0: ครับ
1: ก็คือเคสนี้เนี่ยคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากกรณีตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุนะครับน้องฟ้องครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: ซึ่งฮิตกันมากเลยเนื่องจากว่าพอมีการตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ
0: ครับ
1: อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในหน่วยงานเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งหน่วยงานเนี่ยมันจำเป็นต้องมีอยู่แล้วทุกหน่วยงาน
0: ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างครับ
1: ก็หน่วยงานไหนที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
0: ครับ
1: ก็จะมีการตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุขึ้นมาหนึ่งชุดทุกเรื่องว่าก็ว่าได้นะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกรรมการตรวจรับพัสดุเหมือนกันนะครับเหตุเนี่ยดั้งเดิมเลยเนี่ยตัวของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขารับราชการเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับ และมีกรรมการอีก2ท่านรวมเป็น3ท่าน
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรรถยนต
0: ์
1: นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งรถเนี่ยมีการใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันก็มีการชำรุด
0: ครับ
1: เมื่อมีการชำรุดเนี่ยก็ในส่วนของผู้มีหน้าที
0: ่ครับ
1: ในการดูแลรักษารถยนต์เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ทำบันทึกถึงหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าในหน่วยงานก็แทงเรื่องไปว่าอนุมัติให้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์และอะไหล่รถยนต์เนี่ยสองรายการ
0: ครับ
1: ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: ระบบคลัตช์ของรถยนต
0: ์
1: อันนี้อันที่หนึ่งนะครับหรือเติมน้ำยาแอร์ตั้งวาล์วหรือเปลี่ยนคันส่ง
0: ครับ
1: อันนี้อันที่หนึ่ง
0: อ
1: ันที่สองคือระบบแอร
0: ์ครับ
1: สองส่วนนะส่วนของเครื่อง
0: ครับ
1: ระบบแอร
0: ์ครับ
1: ในส่วนของเครื่องเนี่ยมี 4-5 รายการ
0: ครับ
1: ในเรื่องของระบบแอร์ก็มีอยู่ประมาณ 5-6 รายการ
0: ครับ
1: ก็รวมๆประมาณ10กว่ารายการนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำเรื่องไปถึงเรียกว่าผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
0: ครับ
1: ท้องถิ่นหนึ่งเรียกว่านายก
0: ครับ
1: นะครับนายกของท้องถิ่นนั้นเนี่ยนายกอนุมัติอนุมัติเสร็จก็มีการจัดซื้อจัดจ้างก็คือซ่อมในระหว่างซ่อมก็ส่งซ่อมไปที่อู
0: ่ครับ
1: อู่เนี่ยก็แน่นอนว่าก็เจ้าหน้าที่พัสดุก็ดำเนินการหาอู่มาซ่อม
0: ครับ
1: พอถึงวันซ่อมเสร็จ
0: ครับ
1: ก็มีการจำเป็นต้องตรวจรับ
0: ครับ
1: วันนี้แหละวันเกิดเหตุสำคัญตามที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ข้างต้นเนี่ยในเรื่องของการซ่อมเครื่องยนต์มีรายการที่จะต้องซ่อมประมาณ 5-6 รายการ
2: ร
1: ายการแอร์อีก 5-6 รายการ
2: รวมกันเกือบ10กว่ารายการ
1: 10กว่ารายการ
2: ครับ
1: พอมาถึงเนี่ยในรายการซ่อมเนี่ยก็กรรมการสิ่งที่เราหน่วยงานหลายๆหน่วยงานรวมถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
2: ครับ
1: ก็เป็นที่หนึ่งเหมือนกันก็คือกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยมักจะไม่ค่อยแจ้งล่วงหน้าแต่งตั้งกันวันนั้นแจ้งกันวันนั้นบางทีไม่มีคำสั่งด้วยซ้ำไป
2: ไม่ทันตั้งตัว
1: ครับเรื่องนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ
2: ครับ
1: แล้วก็มีการแจ้งวันนั้นแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุเนี่ยแจ้งเฉพาะผู้ฟ้องคดีว่าเนี่ยคุณต้องไปตรวจรับพัสดุนะแล้ว คุณเป็นประธานด้วย มีกรรมการอีก2คนแจ้งมาน
2: ะครับ
1: ประธานก็ต้องแจ้งลูกที
2: มครับ
1: แจ้งเสร็จคำสั่งเข้ามาเห็นตัวของกรรมการอีก2ท่าน
2: ครับ
1: ก็ยิ่งไม่เห็นเลยไม่เห็นรายละเอียดว่าอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งให้ตรวจรับพัสดุเนี่ยต
2: ้
1: องตรวจอะไรยังไง
2: ครับ
1: TOR มีไหมสัญญาเขียนยังไงไม่รู
2: ้นั่นครับไม่รู้อะไรเลยฮะ
1: คณะกรรมการชุดนี้ก็เหมือนลักษณะนั้น
2: เ
1: หมือนลักษณะนั้นแต่ก็ตรวจกันเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งว่ารถเนี่ยซ่อมแล้วเอามาจอดไว้ข้างที่ทำการของสำนักงาน
2: จอดไว้มาตรวจหน่อย
1: ทุกคนก็ลงไปตรวจ
2: ครับ
1: อันนี้เป็นรถยนต
2: ์ครับ
1: แล้ววันตรวจเนี่ยตรวจก็มีการขีดโน่นขีดนี่อะไรโอเคซ่อมเสร็จให้ความเห็นว่าซ่อมเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
1: ซ่อมเรียบร้อยแล้วก็ตัวของอู่ซ่อมรถยนต์เนี่ย
2: ครับ
1: ก็มีการบอกว่าตัวเองก็เนี่ยซ่อมแล้วเอาอะไร
2: ครับ
1: ใส่กระสอบมาวางไว้ข้างรถ
2: ครับ
1: ก็กรรมการก็โอเคมีแต่ไม่ได้ดูว่าอะไรจริงไหมเอามาวางไว้ก็เก็บตรวจรับมอบตรวจรับเรียบร้อย
2: ครับ
1: แล้วก็ส่งรถยนต์เนี่ยให้พัสดุแล้วพัสดุก็ส่งให้คนขับรถ
2: ครับ
1: ไปดูแล
2: ใ
1: ช้งานตามปกติต่อไป
2: ใ
1: ช้งานไปประมาณเดือนเสร็จพ
2: ัง
1: อีกแล้ว
2: โอ้
1: พังอีกแล้วพอพังก็ส่งซ่อม
2: อีก
1: อู่หนึ่ง
2: อ
1: ีกอู่หนึ่งซ่อมเสร็จข้อเท็จจริงตรงนั้นไม่มีแล้ว
2: ครับ
1: หลังจากที่มีการซ่อมครั้งที่สองอีกหนึ่งอู
2: ่ครับ
1: มีการร้องเรียนขึ้นมาว่าคณะกรรมการตรวจรับมีการทุจริตเรียกว่าเอาอย่างนี้มีการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
2: ครับ
1: การซ่อมรถยนต
2: ์
1: คันนี
2: ้งานเข้าครับ
1: ร้องไปที่หลายๆหน่วยงานหนึ่งในนั้นคือคณะกรรมการปปช.
2: โอ้
1: ปปช.ก็ได้รับหนังสือร้องเรียน
2: ครับ
1: ก็มีการตั้งคณะไต่สวนข้อเท็จจริงเรียกพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2: ครับ
1: รวมถึงคนที่ถูกกล่าวหาด้วย
2: ครับ
1: มีพยานหลายคนพยานบางคนเช่นคนขับรถยนต์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษา
2: ครับ
1: หรือช่างเครื่องยนต
2: ์
1: ประจำหน่วยงานนั้นเนี่ยก็ให้ปากคำว่าไม่ได้มีการซ่อมจริง
2: ครับ
1: ไม่ได้มีการซ่อมจริงตามรายการ10กว่ารายการ
2: ครับ
1: แต่มีการซ่อมแค่2รายการแค่นั้นเองนะครับคณะกรรมการไต่สวนของปปช.จังหวัดเนี่ยก็ไต่พยานบุคคลรายอื่นอีกประมาณ10กว่าปาก
2: ครับ
1: ซึ่งรวมถึง2คนอย่างที่ว่าด้วย
2: ครับ
1: ก็ไต่ไปคณะไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยสรุปปากคำของ2คนคือคนขับรถกับช่างเครื่องยนต์ประจำเนี่ยประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นน่ะเขาบอกไม่ซ่อมเนี่ยลักษณะที่ให้ความเห็นว่าไม่ซ่อมเนี่ย
2: ครับ
1: ก็บอกว่าร่องรอยให้บอกว่าไม่เห็นร่องรอยเช่นถ้ามีการซ่อมเครื่องยนต์เนี่ยต้องมีร่องรอยของการไขกุญแจน็อตเครื่องยนต์แต่นี่ไม่เห็นอะไรเลย
2: ครับ
1: ไม่เห็นร่องรอยไม่เห็นอะไรใหม่ประกอบกับอะไรที่อ้างว่าเอามาส่งใส่กระสอบมาส่งเนี่ยก็ไม่มีไม่มีอะไรเลย
2: ครับ
1: สอบคณะไต่ก็สอบปากอื่นไปด้วยก็ให้ความเห็นลักษณะที่ขัดแย้งกันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือซ่อมแล้ว
2: ร
1: วมถึงช่างหรืออู่ที่ซ่อมรถยนต์คันนี
2: ้ครับ
1: บอกมีรายการแล้วส่งมอบอะไหล่ที่เปลี่ยนเรียบร้อย
2: ครับ
1: ส่วนคณะกรรมการคนที่ถูกกล่าวหา ตั้งแต่ประธานหรือกรรมการอีก2คนเนี่ย
2: ครับ
1: ก็ให้เขาได้จริงว่าได้ตรวจแต่ตรวจไม่ละเอียด
2: นั่นไง
1: ตรวจเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
2: ครับ
1: ก็คือให้ความเห็นรวมๆว่าในเมื่อบอกว่ารถยนต์เครื่องใช้ไม่ได้เสียแอร์ใช้ไม่ได้เสียเอาไปซ่อมแค่ทดสอบว่าเครื่องยนต์ติดไหมน้องป้อมคิดว่าพอไหมเครื่องยนต์ติดแล้วติด
2: ครับ
1: แอร์เย็นปกติแล้วแล้วก็ถ้าสรุปกรรมการตรวจรับรวมถึงประธาน
2: ครับ
1: คนนี้ให้ความเห็นว่าในเมื่อรถยนต์เครื่องติดขับได้
2: ครับ
1: แอร์เย็น
2: ครับ
1: ก็น่าจะซ่อมแล้วโดยไม่ได้มีการตรวจสอบว่าภายในมีการซ่อมจริงตามรายการไห
2: ม
1: ไม่มีก็คือเรียกว่า
2: ตรวจอย่าง
1: ถ้าพูดภาษาชาวบ้านอาจจะไว้ใจ
2: ครับ
1: ซ่อมแล้วรถใช้ได
2: ้ครับ
1: แต่ถึงขนาดที่จะต้องแกะดูว่ามันซ่อมจริงไหมดูรอยน็อตว่ามีการถอดไหมไม่ได้ดูเหมือนที่ช่างยนต
2: ์ครับ
1: หรือคนขับรถยนต์ที่ดูแลรถยนต์เนี่ย
2: ครับ
1: ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการไต่สวนของปปช.
2: ครับที่บอกว่าไม่ได้ซ่อมเลย
1: ที่บอกไม่ได้ซ่อมเลย
2: ครับ
1: ประกอบกับคณะกรรมการตรวจรับเนี่ยก็ไม่ได้ดูเหมือนกับข้อสังเกตของช่างยนต
2: ์ครับ
1: กับคนที่ดูแลรถ
2: ครับ
1: คณะกรรมการไต่ก็ให้ความเห็น
2: ครับ
1: จริงๆไม่ใช่2ปากหรือ5ปากอย่างที่ผมว่ามีปากอื่นร่วมด้วยอีกเกือบ10กว่าปากเนี่ยนะคร
2: ับ
1: ก็ให้ความเห็นไปในแนวทาง2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งน่าจะไม่ซ่อม
2: ครับ
1: อีกฝ่ายหนึ่งน่าจะซ่อม
2: ครับ
1: ก็รวมถึงผู้ถูกผู้ร้องเรียนด้วยผู้ร้องเรียนในแน่นอนนะว่าน้องป้อมคิดว่าเขาจะให้ความเห็นว่าซ่อมหรือไม่ซ่อมเราก็ให้ความเห็นว่าไม่ซ่อมใช่มั้ยไม่ได้ซ่อม
2: ครับ
1: เขาถึงร้องเรียน
2: ครับ
1: คณะกรรมการไต่ก็สรุปข้อเท็จจริงแล้วก็ปรับหลักกฎหมายแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ได้ซ่อมจริง
2: ก็
1: เสนอความเห็นว่าให้ชี้มูลความผิดฐานปฏิบัติก็คือเรื่องของการตรวจรับเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายว่าด้วยพัสดุของหน่วยงาน
2: ครับ
1: ก็คือปฏิบัติหรือนะปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบ
2: ครับ
1: ทำให้หน่วยงานหรือผู้อื่นหรือเหลือตัวเองเนี่ย
2: ครับ
1: ได้รับความเสียหาย
2: ครับ
1: ในที่นี้ก็คือหน่วยงานได้รับความเสียหาย
2: ครับ
1: เสียหายตรงไหนเสียหายต้องเสียเงินค่าซ่อมไปให้กับอู่นี่คือข้อสรุปที่คณะกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.เสนอต่อคณะกรรมการปปช.
2: ครับ
1: คณะกรรมการปปช.ไปพิจารณา
2: ครับ
1: ข้อที่จริงในสำนวนเรียกว่าในรายงานและก็สำนวนคดี
2: ครับ
1: ก็ชี้มูล
2: ครับ
1: ชี้มูลความผิด
2: ครับผม
1: แล้วก็ส่งมติที่ชี้มูลความผิด2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีความผิดอาญาตามมาตรา157
2: ครับ
1: แล้วก็ชี้ฐานความผิดวินัยร้ายแรง
2: ครับ
1: เรื่องของปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ทุจริต
2: ครับ
1: ให้ต้นสังกัดก็คือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอน
2: ครับ
1: ดำเนินการทางวินัยร้ายแรง
2: ครับ
1: ไปที่หน่วยงานตามมาตรา91ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการปปช.นะครับผลของมาตรา91เนี่ยก็คือมติของคณะกรรมการปปช.ผูกพันผู้มีอำนาจแต่งตั้ง
2: ห
1: รือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน
2: ครับ
1: ก็คือปปช.ชี้มูลมายังไงก็ต้องลงตามนั้นก็คือที่มูลวินัยร้ายแรงผู้บังคับบัญชาเนี่ยหรือหน่วยงานเนี่ยก็ผูกพันที่จะต้องลงโทษทางวินัย
2: ครับ
1: ร้ายแรงเท่านั้นจะไปเปลี่ยนโทษไม่ได
2: ้
1: จะไปสอบความผิดรายละเอียดเกี่ยวกับฐานความผิดอะไรอีกไม่ได้ข้อเท็จจริงอะไรใหม่ไม่ได้ทีนี้หน่วยงานเนี่ยผูกพันตามมติที่ปปช.ชี้มูลแล้วเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือดุลพินิจในการลงโทษวินัยร้ายแรงว่าวินัยร้ายแรงน้องป้อมทราบไหมว่าวินัยร้ายแรงมีกี่ฐานก็คือปลดออกกับไล่ออก
2: ครับ
1: หน่วยงานเนี่ยคือผู้บัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งต่อถอนเนี่ยลงโทษได้2อย่างว่าจะเอาโทษไหนในวินัยร้ายแรงปลดหรือไล
2: ่ครับ
1: ความแตกต่างของปลดออกกับไล่ออกก็คือปลดออกจะเบากว่านิดนึง
2: ครับ
1: ปลดออกเนี่ยได้รับบำเหน็จบำนาญ
2: ครับ
1: แต่ถ้าไล่ออกหมดสิทธิ์ทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยพอส่งไปให้ผู้บังคับบัญชา
2: ครับ
1: ในส่วนนี้เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ครับ
1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าประกาศคณะกรรมการของท้องถิ่นประจำจังหวัดของเขาอยู
2: ่
1: เรียกว่ากจังหวัดประกาศกจังหวัดของเขากจังหวัดของเขาเนี่ยเขาก็มีคณะกรรมการกทจใช่ไหมของเขาเนี่ยไว้เป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งปปชส่งไปที่หน่วยงานก่อนที่หน่วยงานเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยรับแล้วเนี่ยก่อนจะลงโทษต้องเสนอคณะกรรมการ
2: ครับ
1: กทจจังหวัดเนี่ยเพื่อพิจารณาว่าเห็นด้วยไหมจะกำหนดโทษแบบนี
2: ้
1: ซึ่งเรื่องนี้ในหน่วยงานกำหนดโทษเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยสำนวนปปชอาจจะมีปัญหาอยู่นิดนึงเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ย
2: ครับ
1: ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร
2: ่
1: คือหมายถึงหน่วยงานพิจารณาเนี่ยแต่ด้วยกฎหมายบังคับให้ผูกพันต้องลงโทษแต่ก็ลงโทษสถานเบาในความผิดร้ายแรงคือปลดออกเสนอไปที่คณะกรรมการ
2: ครับ
1: กจังหวัดคณะกรรมการกจังหวัดก็ไปไประชุมแล้วก็ลงมติก็เห็นด้วยกับหน่วยงานคือผู้บัญชาว่าดูมติของปปชเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของพยานหลักฐานว่าทุจริตไหม
2: ครับ
1: แต่ยังไงก็ตาม
2: ครับ
1: มาตรา91ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการปปชเนี่ย
2: ครับ
1: บังคับให้ต้องลงโทษทางวินัยเท่านั้น
2: ครับ
1: ก็ต้องลงโทษแต่ลงโทษปลดออกเหมือนกัน
2: ครับ
1: ตัวของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เนี่ย
2: ครับ
1: ซึ่งเขาเป็นประธานกรรมการตรวจรับเนี่ย
2: ครับ
1: เขารับคำสั่งก็คำสั่งปลดออกพอปลดออกเขามาฟ้องเพื่อให้พวกเพื่อถอนคำสั่งที่ศาลปกครอง
2: ครับ
1: ศาลปกครองพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยว่าแน่นอนล่ะตัวผู้ฟ้องคดีเขาบอกเขาไม่ได้ทำผิดเขาตรวจไปตามหน้าที
2: ่
1: ที่เขาได้รับมอบหมายเขามีเหตุผลแล้วเขาทำเนี่ยก็โอเคเขาบอกเขายอมรับว่าอาจจะไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่าง 100%
2: ครับ
1: อาจจะประมาทอยู่บ้างแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทุจริตเขาไม่ได้ทุจริตอะไรเลย
2: ครับ
1: แล้วเขาเชื่อว่ามีการซ่อมจริงรถใช้ได้แอร์ก็เย็นดีรถก็ใช้ได้ไปพักใหญ
2: ่ครับ
1: เขามาฟ้องที่ศาลศาลก็ดำเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองเหมือนวิธีพิจารณาคดีปกครองทั่วไปฟ้องเสร็จเอาสำนองคำฟ้องพร้อมพยานหลักฐานส่งไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือใครบ้างผู้ถูกฟ้องคดีนี้เนี่ยมีผู้ออกคำสั่งคือหน่วยงานนายกของท้องถิ่นแล้วก็คณะกรรมการกจังหวัด
2: เ
1: ป็นผู้ถูกฟ้องที่สองแล้วก็คณะกรรมการปปชที่สามโดยขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่หนึ่ง
2: ค
1: ือนายกของหน่วยงานคำสั่งนะแล้วก็มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองแล้วก็มติของ
2: มติชี้มูลของปปช.
1: มติชี้มูลของปปช.
2: ครับ
1: นะครับพอศาลรับคำฟ้องก็ส่งสำเนาคำฟ้องไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ซึ่งเรียกว่าทำคำให้การ
2: ครับ
1: ทำคำให้การก็อ้างเหมือนคำชี้มูลว่าทุจริตชี้มูลอย่างเงี้ยส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่1กับที่2เนี่ยซึ่งผูกพันตามกฎหมายปปช.มาตรา91เนี่ย
2: ครับ
1: เขาก็เห็นแล้วล่ะว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง
2: ครับ
1: แต่ว่าเขาจะลงโทษอย่างอื่นต่างกับที่ปปช.ชี้มูลไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาลงได้แค่วินัยร้ายแรง
2: ครับ
1: เบาสุดก็คือปลดออกละเขาก็เพราะนั้นเขาก็ทั้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วดำเนินการวิธีพิจารณาคดีปกครองครบ4ขั้นตอน
2: ครับ
1: ถึงเวลาศาลจะวินิจฉัยละ
2: ครับ
1: พอศาลวินิจฉัยเนี่ยศาลก็ตั้งประเด็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเขามีการสู้นะศาลตั้งประเด็นตามที่สู้เขาสู้ว่าตัวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3เนี่ยรวมถึงปปช.ก็ดีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้บัญชาก็ดีหรือว่ากจังหวัดก็ดีเนี่ยไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก็คือผิดขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
2: ครับ
1: ศาลเขาวินิจฉัยว่ามันมีการร้องมีการร้องเรียนมีการสอบข้อเท็จจริงเอาพยานบุคคลพยานเอกสารมาสอบสอบเสร็จส่งไปที่คณะกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.เข้าสู่การประชุมแล้วก็ลงมติ
2: ครับ
1: ครบองค์คณะ
2: ครับ
1: มีมติลงโทษวินัย
2: ครับ
1: ส่งไปให้หน่วยงานหน่วยงานรับแล้วก็ดำเนินการทุกอย่าง
2: ครับ
1: ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหมดเลย
2: ครับ
1: ศาลก็เห็นว่าดำเนินการตามกฎหมายแล้วประเด็นที่พิจารณาต่อไปว่าแล้วตัวของ ผู้ฟ้องคดีเนี่ยที่ฟ้องไปเนี่ยทุจริตต่อหน้าที่ไหม
2: ใช่
1: ทุจริตต่อหน้าที่ไหมศาลก็ได้เอาคำเอาเทียบรายงานแล้วก็สำนวนคดีของปปช.เนี่ยมาวินิจฉัยจากการสอบสวนของคณะกรรมการไต่สวนรายละเอียดเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าศาลก็ได้วินิจฉัยว่าการตรวจลับสำคัญเลยครับถึงตอนนี้เนี่ยหลายท่านผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่เป็นราชการเนี่ยอยู่ในหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่นก็ดีเนี่ยน่าจะสักครั้งหนึ่งเคยเป็นคณะกรรมการตรวจรับสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
2: ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อมีพยานที่คณะกรรมการไต่สวนของปปช.ให้ความเห็นว่าดูด้วยตาเปล่าได้เลยว่าไม่ได้ซ่
2: อม
1: ดูคนทั่วไปก็ดูได้ว่าเนี่ยไม่ซ่อมแน่นอนเพราะว่าไม่มีร่องรอยการซ่
2: อ
1: มเช่นหัวน่งหัวน็อตก็สกปรกไม่มีร่องรอยการบิดการไขอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ซ่อมแน่นอนแต่มีซ่อมแค่2รายการซึ่งราคาน้อยมาก
2: ครับ
1: ก็ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อประเด็นตรงนี้เนี่ยตัวของผู้ฟ้องคดี
2: ครับ
1: ที่เป็นกรรมการตรวจรับเนี่ยไม่ได้ตรวจตรงนี
2: ้
1: เมื่อไม่ได้ตรวจตรงนี้ศาลก็ถือว่าใช้คำว่าประมาทในการตรวจรับไม่ได้ตรวจตามระเบียบของข้อกฎหมาย
2: ครับ
1: เมื่อไม่ได้ตรวจตามระเบียบของข้อกฎหมายเนี่ยศาลก็มองว่าตรงนี้เนี่ยจะใช้คำว่าเจตนาถึงขนาดเล็งเห็นผลว่า
2: ครับ
1: ทำให้หน่วยงานเสียหาย
2: ครับ
1: เรียกว่าเจตนาเล็งเห็นผลให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย
2: ครับ
1: ความเสียหายอย่างที่ว่านี่ก็คือเรื่องของค่าซ่อม
2: ครับ
1: ค่าซ่อมรถจ่ายไปโดยไม่ได้มีการซ่อม
2: ครับจ่ายลมฮะ
1: ศาลเชื่ออย่างนั้นศาลดูสำนวนคดีแล้วเนี่ยศาลเชื่อแบบนั้นเมื่อเชื่อแบบนั้นเนี่ยก็ประเด็นที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้คือศาลตั้งไม่ใช่ผมตั้งผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยศาลบอกเป็นการทุจริตหรือไม
2: ่
1: พอเป็นแบบนี้เล็งว่าเกิดความเสียหาย
2: ครับ
1: ก็คือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
2: ครับ
1: พอมีความผิดฐานอย่างนี้แล้วเนี่ยตามประกาศคณะกรรมการวินัยเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะ
2: คร
1: ับ เป็นประกาศของท้องถิ่นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
2: ครับ
1: ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานเนี่ยให้ถือว่าทุจริต
2: ครับ
1: ใช้เรียกว่ากระทำการโดยทุจริต
2: ครับ
1: ใช้สันนิษฐานอย่างนี
2: ้
1: เพราะสันนิษฐานอย่างนี้ศาลก็บอกว่าเคสนี้ก็ถือว่าทุจริตทุจริตก็ไปไม่ได้แล้วถึงตอนนี้ถึงเนื้อตอนนี้ไปไม่ได้ก็แน่นอนว่าศาลมองว่าผู้ฟ้องคดีที่เป็นกรรมการตรวจรับเนี่ยถือว่าทุจริต
2: ครับ
1: เพราะทุจริตประเด็นที่ศาลพิจารณาต่อไปในเคสนี้เนี่ยก็คือว่าโทษทางวินัย
2: ครับ
1: นะครับโทษทางวินัยนี่ที่ศาลลงเนี่ยปลดออกเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ยังไง
2: เหมาะสมหรือไม
1: ่เหมาะสมหรือไม่ยังไงซึ่งศาลบอกว่าโทษวินัยร้ายแรงเนี่ยมี2โทษ
2: ครับ
1: โทษหนึ่งก็คือไล่ออกกับปลดออกส่วนกรณีนี้เนี่ยศาลมองว่าการลงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่2ลงโทษว่าปลดออกเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับ
2: ครับ
1: อันเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งก็คือคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เพราะศาลวินิจฉัยว่าคำสั่งเนี่ยที่ลงเนี่ยเกิดทุจริตจริง
2: ครับ
1: ศาลเชื่อว่าทุจริตจริง
2: ครับ
1: ลงโทษปลดออกเหมาะสมเนี้ย
2: ครับ
1: เพราะนั้นคำสั่งที่ฟ้องว่าคำสั่งที่เนี้ยขอให้เพิกถอนเนี่ยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ
2: ครับ
1: ศาลบอกว่าคำสั่งเนี้ยชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะนั้นพิพากษายกฟ้อง
2: ครับ
1: ยกฟ้องประเด็นที่ผมจะฝากถึงท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
2: ครับ
1: ที่เป็นมาแล้วก็ดีแต่ยังไม่เกิดเรื่องหรือที่จะเป็นในอนาคตเนี่ย
2: หรือกำลังเป็นอยู
1: ่หรือกำลังเป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่จะต้องระมัดระวังในการกรรมการตรวจรับการจ้างจากคำพิพากษาคดีสำคัญก็คือคำสั่ง
2: ครับ
1: ตรวจรับการจ้างเนี่ยอำนาจหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง
2: มีอะไรบ้าง
1: แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ย
2: ระบุว่าไงบ้าง
1: ระบุว่าไงบ้างต้องมาศึกษาให้ดีและการตรวจรับการจ้างเนี่ยต้องเป็นไปตามสัญญา
2: สัญญาต้องเป็นสัญญา
1: สัญญาที่เขียนไว้เนี่ยนะคร
2: ับ
1: ว่าเปลี่ยนอะไรตัวไหนยังไง
2: รายการอะไรบ้าง
1: รายการอะไรบ้างต้องตรวจรายการตามนั้น
2: ให้ละเอียด
1: ให้ละเอียดแล้วต้องใช้ความระมัดระวังว่าเต็มที่กับการตรวจ
2: ครับ
1: แล้วสิ่งสำคัญต้องฝากเลยก็คือว่
2: า
1: การตรวจรับลักษณะอันเนี้ย
2: ครับ
1: ต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง
2: สำคัญเลยครับ
1: สำคัญนะต้องไม่เอื้อซึ่งศาลมองว่าอันนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างเนี่ยก็คืออู่ซ่อมรถเนี่ยได้ประโยชน
2: ์ได้ประโยชน์ครับ
1: นะครับเลื่อยประโยชน์พอได้ประโยชน์ปั๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะมีความผิด
2: สูงนะ
1: สูงมากไม่ใช่ผิดความผิดเรื่องของวินัยอย่างเดียวแต่ผิดต่อเนื่องไปถึงเรื่องของความรับผิดทางละเมิดอีกเพราะหน่วยงานเสียหาย
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าในหน่วยงานเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการความรับผิดทางละเมิดหรือเปล่
2: า
1: เพราะว่ามีคดีขึ้นสู่ศาลเฉพาะประเด็นเรื่องของวินัยนะ
2: ครับ
1: นะครับเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างที่ยกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับน้องป้อมครับ
2: ครับและทั้งหมดนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องคดีปกครองเรื่องเด่นที่น่าสนใจครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรคุณกรเอกทวิพรชัยทัศน์ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่ให้เกียรติมาในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้และให้ความรู้แก่คุณผู้ฟังครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับ
2: พักฟังเพลงจากทางรายการของเราสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วง Q&A ถามมาตอบไปครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันนะครับกับช่วง
0: Q&A ถามมาตอบไปครับ
1: ช่วง Q&A ถามมาตอบไปกับ2ผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ครับโดยพี่แอนศิรินยาศรีเทพและผมน้องป้อมสรรเสริญนครครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถส่งคำถามที่คุณผู้ฟังสงสัยเกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองเราก็จะเลือกคำถามของคุณผู้ฟังเข้ามาตอบเพื่อไขข้อข้องใจนะครับหรือในบางครั้งก็อาจจะนำเกร็ดเนื้อหาสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับพี่แอนครับคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถส่งคำถามมาได้นะคะผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็ในส่วนของ LINE สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะกดพิมพ์ค่ะ @157QRKAQ ค่ะหรือว่าท่านนะคะสามารถโทรมาติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ076-397-400-49ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับในสัปดาห์นี้เราก็มีถามตอบคดีปกครองทั้งหมด2เรื่องนะครับนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันครับ
0: ค่ะเรื่องแรกค่ะน้องป้อมเป็นเรื่องอะไรคะ
1: ครับเปลี่ยนครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขความเดือดร้อนก่อนฟ้องคดีหรือไม่นะครับ
0: ค่ะ
1: โดยเรื่องนี้ครับนายแซมเป็นผู้รับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านครับเนื่องจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยได้มีหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอเห็นว่าข้อคัดค้านไม่มีมูลให้ยุติเรื่องและมีคำสั่งแต่งตั้งนายแปลกเป็นผู้ใหญ่บ้านนายแช่มครับจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวในกรณีนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีหรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะก็คือเมื่อนายแช่มนะคะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวนะคะแล้วก็คำขอเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับได้นะคะนายแช่มจึงเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีนะคะและโดยที่เรื่องนี้นะคะกฎหมายได้กำหนดขั้นตอนการแก้ไขความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายไว้ว่าหากผู้ใดเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมให้ทำคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ยื่นต่อนายอำเภอได้ภายใน15วันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งนะคะดังนั้นค่ะการที่นายแช่มได้คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายอำเภอภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็คือ15วันนะคะจึงเป็นกรณีที่นายแช่มได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือว่าความเสียหายที่กฎหมายเฉพาะได้กำหนดไว้แล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ค่ะน้องป้อม
1: ครับพี่แอนครับโดยเรื่องนี้นะครับก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่24/2561นะครับก็มาต่อกันเรื่องที่2กันเลยนะครับพี่แอนครับ
0: ค่ะ
1: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาหรือไม่นะครับจากเรื่องครั้งที่แล้วนะครับคำถามก่อนว่านายแช่มเป็นผู้รับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยได้มีหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอเห็นว่าข้อคัดค้านไม่มีมูลให้ยุติเรื่องและได้มีหนังสือลงวันที่24/2559และวันเดียวกันได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายแปลกเป็นผู้ใหญ่บ้านนายแช่มจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวเมื่อวันที่8/2559ในกรณีนี้ครับถือว่าเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาที่ศาลปกครองจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่ครับ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเรื่องแรกนะคะแต่ว่ามาพูดกันในเรื่องของระยะเวลานะคะสำหรับ คำตอบในข้อนี้นะคะนายแช่มนะคะได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องที่ยื่นหนังสือคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะคะตามหนังสือของนายอำเภอลงวันที่24สิงหาคม2559นะคะซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะดังนั้นค่ะจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะคะเมื่อนายแช่มนำคดีมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่8ตุลาคม2559นะคะจึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลา90วันนะคะนับตั้งแต่วันที่นายแช่มก็คือผู้ฟ้องคดีนะคะ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีค่ะเรื่องนี้นะคะศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องของนายแช่มไว้พิจารณาได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องแรกนะครับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่24/2561ครับ
0: ค่ะแล้วก็ทั้ง2เรื่องที่เรานำมาในวันนี้นะคะก็เป็นการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครองนะคะก็เพื่อเสนอให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันนะคะ
1: ครับพี่แอนครับมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตย้อนหลังสามารถรับฟังได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่แอนครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ารับฟังรายการของเรานะคะรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตนะคะย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็ผ่านทาง YouTube นะคะช่องสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะพี่แอนกับน้องป้อมก็เช่นเคยค่ะขอฝากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะประสงค์ที่จะปรึกษาคดีหรือว่าขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครองนะคะท่านก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วนของเรานะคะที่เบอร์1355ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายนี้ผมและพี่แอนรวมถึงทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตก็ขอบพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเรามาโดยตลอดครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ของรายการหมดลงเพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นคำถามหรือเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองพบกันใหม่กับช่วง
0: Q&A ถามมาต่อไปค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เราจะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันใหม่ในวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง 107.25 เมกะเฮิรตซ์และหากท่านผู้ฟังท่านใดมีอะไรสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันและเวลาราชการนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่076-397-400ถึง49อีเมล phuket_r@admincourt.go.th สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: รำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐบาลยืนยันเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่โดยชดเชยผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด BM-21 ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยกรณีสถานีบริการน้ำมันไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากได้รับการชดเชยความเสียหายครบถ้วนแล้วและไม่สามารถจ่ายซ้ำในรายเดียวกันได้ลักษณะตระเกตรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิต

0: ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
1: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรรคสุบุรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยดิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
0: เวียดนามเตรียมดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเวียดนามเสนอกฎระเบียบที่จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียห้ามผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า16ปีโพสต์เนื้อหาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงปฏิกิริยาต่อโพสต์ต่างๆบนโซเชียลมีเดียนอกจากนี้ยังเสนอให้บัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีต้องลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเด็กส่วนบริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียจะต้องดำเนินมาตรการด้านเทคนิคในการระบุตัวผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและตรวจสอบว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมตามวัยนายฟานตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเวียดนามระบุว่าวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวไม่ใช่การห้ามหรือจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเด็กแต่เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะใช้บริการโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับวัยและได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงทั้งหลายที่ไม่เหมาะสมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: น้องแป้คนเก่งแต่เต้ไม่ได้ยินแฮะอ้าวเป็นหวัดอีกแล้วเหรอ3วันดี4วันไข้ทั้งปีเลยนะเรา
2: น้องแป้ของผมแม่บอกว่าคลอดก่อนกำหนดครับตัวเล็กมากเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาล
3: หญิงตั้งครรภ์ที่สุพรรณบุรีมีโอกาสแท้งลูกคลอดก่อนกำหนดลูกน้ำหนักน้อยกว่าปกติสมองไม่สมบูรณ์อ่อนแอเป็นโรคเรื้อรัง
2: หมอบอกพ่อผมว่าแม่สุพรรณบุรีจัดตอนท้องน้องเต้น้องของผมจริงอ่อนแอมีโรคบ่อย
3: ๆรู้อย่างนี้แล้วหญิงไทยจะยอมให้บุรีทำลายคนที่คุณรักทำไมด้วยความปรารถนาดีจ้ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
4: ที่ปีปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และ Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
5: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวปลอมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
8: พอโคตรละภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: 敦福旅游及体育办公室诚邀您参加宁尔文化分情节 Baranagan Festival， 共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的宁尔文化。精彩文化包括宁尔小姐选美、宁尔儿童大赛、现场烹饪传统宁尔美食展示、潮剧表演、伊斯兰安阿西德演唱，以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演 Motion Mapping Light Art。 Lake Rashomon Your Mood 和 No One Else 免票演唱会，还可搭乘观光电车游览老城区，品尝安达曼六府特色美食，选购各地优质产品。7月24日至26日，诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区，共赴宁尔文化分情节，一起感受独特又有魅力的宁尔文化吧。
1: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: ที่สุดในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชาเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
5: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ร่วมลุ้นการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มกบฏฮูตีประกาศตอบโต้หลังซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในเยเมนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟตามพระราชสวนี
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ปณิทราบกันดีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติทั้งดินน้ำและป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทรงเห็นว่าแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ทั่วประเทศที่เคยมีสัตว์น้ำจืดโดยเฉพาะปลาอยู่อย่างหลากหลายสายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพของราษฎรนับวันจะลดลงและหายากจึงมีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยที่หายากไว้ไม่ให้สูญพันธุ์กรมประมงจึงได้เริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทยมาตั้งแต่ปี2533หนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์ปลากระทิงไฟซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ทั้งยังได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาสวยงามทั่วโลกและเป็นหนึ่งในจำนวนปลาน้ำจืดไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้รวบรวมพันธุ์ปลากระทิงไฟจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มาดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยลงสู่ธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพพร้อมส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในเชิงพาณิชย์โดยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลากระทิงไฟจำนวน900ตัวและปลาไทยอีก9ชนิดรวม 590,000 ตัวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการขยายพันธุ์ปลากระทิงไฟอย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตลูกปลาที่มีความแข็งแรงและมีอัตรารอดสูงได้ประมาณ 3,000 ตัวในปี2564นอกจากนี้ยังได้นำลูกปลากระทิงไฟที่ได้จากการเพาะพันธุ์ชุดแรกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เขื่อนกระเสียวร่วมกับราษฎรในชุมชนรอบเขื่อนเพื่อคืนความหลากหลายและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศสนองพระราชสวนีตลอดจนสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศการเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมาน

0: รัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนางสาวสอนสิริเมฆฉายจากจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมครอบครัวกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมทั้งงานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ทรงช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกร
1: คือตั้งแต่ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านป่วยไปชวนใช่ไหมคะก็ติดตามข่าวท่านโดยตลอดค่ะจนถึงวันที่ท่านสวรรคตเราก็น้อมรำลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าท่านมีพระอัจฉริยะความสามารถหลายๆด้านเจอพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เฝ้ารับเสด็จตอนที่ท่านนั่งรถพระที่นั่งเสด็จผ่านเราก็นั่งอยู่ที่ฟุตบาทพาน้องชายไปรับปริญญานั้นคือภาพสุดท้ายที่เจอพระองค์ท่านค่ะ
0: ขณะที่นางสาวปวีณาใจกระเสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.แพร่นำคณะคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน40คนเข้ากราบสักการะพระบรมศพและพระศพเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเข้าพระบรมมหาราชวังและปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผ่านประสบการณ์ตรงหลังเสร็จกิจกรรมโรงเรียนมอบหมายให้นักเรียนจะทำคลิปวิดีโอบอกเล่าความประทับใจด้วย
2: เด็กๆตั้งใจมากราบพระบรมศพของพระพันปีหลวงแล้วก็พระองค์พาของเรานะคะก่อนมาคุณครูก็มีการอบรมมีการบรีฟว่าทำไมเราถึงต้องมากราบพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะตอบพระองค์ได้ก็คือการแสดงความจงรักภักดีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้วิธีการเดินเข้ามาแบบ walk in เลยเราไม่ทำเรื่องมาก่อนนะคะเผื่อว่าครั้งหน้าเขาจะได้พาคุณพ่อคุณแม่มากราบได้ด้วยนะคะ
0: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของประชาชนจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการรองรับอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากครัวเรือนมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ยอดขายกลับชะลอลงด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยในระยะสั้นมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ระยะยาวจะเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการประเทศไทยอาจเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต
5: เพราะว่าเรานำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบ 10% ของ GDP เราผลิตไม่ได้น้ำมันกับก๊าซเรามีผลิตแค่นิดเดียวไม่ถึง 1% แน่นอนอันที่1มาช่วยคนพยุงค่าของชีพอันที่2คือมาช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยแม่ค้าในตลาดดัชนี SME มันดีขึ้นตัวเลขที่ล่าสุดความเชื่อมั่นดีแต่ไม่พอมันต้องทรานซิชั่นต้องเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านคืออะไรเรายังใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ดีผลิตไฟถ้าเปลี่ยนผ่านแต่ตอนยูเครนนะตอนก๊าซธรรมชาติแทนตอนนี้ป่านนี้เราไม่ต้องเหลือถ้าเราไม่ทำวันนี้เราก็นำเข้าไปเรื่อยๆดุลบัญชีและสภาพกระเป๋ามันฟ้องแล้วว่าต้องจ่ายแพงขึ้นแล้วถ้าไม่แก้แบบนี้มันจะเจอวิกฤตซ้อนวิกฤต
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสย้ำอีกครั้งว่า การดำเนินมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวบุริมประสบภาภาครายงาน
3: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดวงเงิน 2,000 ล้านบาทมุ่งส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลง่ายขึ้นเริ่มจำหน่ายวันที่31กรกฎาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าวงเงินจะหมดเพื่อส่งเสริมการออมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและสะดวกโดยผู้สนใจสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านวอลเล็ตสบม.เริ่มต้นเพียง100บาทหรือจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้น 1,000 บาท
7: ในวันที่31กรกฎาคมนี้ล่ะค่ะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะเปิดขายพันธบัตรออมพลัสซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องรวยมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเข้าถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้พันธบัตรออมพลัสจะจำหน่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงง่ายและสะดวกคือไปซื้อบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้อันนี้ซื้อทีละขั้นต่ำ100บาทค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะจะไปจองที่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งอันนี้ที่เขาลงทุนในหุ้นกันเนี่ยนะคะถ้าจะช่องทางนี้ก็เริ่มต้นซื้อที่ 1,000 บาทค่ะ
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพันธบัตรออมพลัสเป็นทางเลือกในการออมที่มีความมั่นคงเนื่องจากเป็นพันธบัตรรัฐบาลโดยรุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีทั้งนี้วงเงินจำหน่ายรวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลขอให้ศึกษารายละเอียดและวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมเนื่องจากหากจำหน่ายครบวงเงินแล้วจะปิดการจำหน่ายทันทีชวิษาประทุมมารายงาน
3: นอกจากนี้รัฐบาลเร่งสั่งการทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์และตั้งวันซอฟต์เซอร์วิสณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าหรือมีเป้าหมายลดจำนวนผู้ถือบัตรแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่ยากไร้และเดือดร้อนที่สุดพร้อมคัดกรองผู้ที่มีฐานะไม่เข้าเกณฑ์ออกจากระบบเพื่อให้การใช้งบประมาณด้านสวัสดิการเป็นไปอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามหากผลการคัดกรองพบว่าหลักเกณฑ์บางประการมีความเข้มงวดจนทำให้ผู้เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเงื่อนไขดังกล่าวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นคำขอทบทวนหรืออุทธรณ์ได้โดยย้ำว่าการดำเนินการจะต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนและต้องคำนึงถึงผู้ที่มีความจำเป็นได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ควบคู่กับการให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้เดือดร้อนขณะที่ประเด็นคุณสมบัติบางส่วนเช่นการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือการเป็นกรรมการนิติบุคคลอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จำนวนมากรอร่วมลุ้นการประกาศผลการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยในช่วงบ่ายวันนี้
8: บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมกิจกรรมลุ้นผลการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหา

พิจารณาในวันนี้เวลา 13:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่แหล่งที่9ของประเทศไทยและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6โดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีภายในบริเวณวัดได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อร่วมภาคภูมิใจร่วมส่งแรงใจวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกของเราก้าวสู่เวทีโลกมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมจัดเตรียมที่นั่งให้ประชาชนได้รับชมการ

0: ุ่มที่สาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งจัดวงโยธวาทิตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชมาบรรเลงบทเพลงเฉลิมฉลองสำหรับการจัดกิจกรรมจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประกอบด้วยการรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาลีชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: มาต่อกันที่สถานการณ์ภาคใต้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเร่งติดตามผู้ก่อเหตุลอบยิงและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
2: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหลังเหตุคนร้ายลอบยิงและขว้างไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะโดยผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยด้านความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานเพื่ออุดช่องว่างและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติหรือ after action review เพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทั้งด้านยุทธวิธีการบังคับบัญชาการประสานงานและการสนับสนุนเพื่อให้มีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและสันติสุขให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาสัปดาห์หน้าย้ำใช้ความสัมพันธ์ฉันมิตรผลักดันความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดนยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในสัปดาห์หน้าว่าคือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยรัฐบาลไทยยืนยันจุดยืนในการดำเนินนโยบายต่างประเทศบนพื้นฐานความเป็นมิตรและความจริงใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในการหารือจะครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามพรมแดนรวมถึงการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5โดยไทยพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เมียนมาทั้งนี้รัฐบาลเชื่อว่าหากเมียนมามีความสงบและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดน
5: ประธานาธิบดีมาเยือนไทยเนี่ยก็จะได้คุยในทุกๆเรื่องที่เขาอยากให้เราช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของด้านความรู้ทางด้านการเกษตรที่จะไปพัฒนากระบวนการเกษตรเขาให้ลดการเผาแล้วมันจะนำไปสู่การลดปัญหา PM 2.5 รวมถึงเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเอามาคุยกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพราะเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกอย่างนึงก็คือเราเองเนี่ยก็อยากที่จะดึงพม่าเข้ามามีบทบาทในอาเซียนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าการที่เราเป็นเพื่อนคุยกันรู้เรื่องกับคนข้างบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราประเทศไทยที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านเมื่อเขามีปัญหาแล้วมันมากระทบเราเราก็ต้องคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยค่ะ
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับเมียนมาและสนับสนุนการมีบทบาทในกรอบอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลย้ำให้ความสำคัญและเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นางสาวรัชดาธนาติเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด BM 21ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกรณีพร้อมตรวจสอบและพิจารณาทุกคำร้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรรับฟังปัญหาด้านการเกษตรพร้อมมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
6: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นแล้วรับทราบปัญหาด้านการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรักษ์สุบรีอำเภอปางศิลาทองและอำเภอคลองขลุงโดยภาพรวมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยในการผลิตปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรการสร้างประตูระบายน้ำเพื่อจัดสรรน้ำใช้ในการเกษตรโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลพร้อมจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้พบปะรับฟังผลการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ชาวไร่อ้อยกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่ GI พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรในการประกอบอาชีพและได้มีการมอบปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรตลอดจนเดินทางลงพื้นที่จริงในการวางแผนจัดระบบการส่งน้ำด้านการเกษตรที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองวังหินอำเภอคลองขลุงเพื่อเป็นการวางแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยยิเรกยคชรัตน์สวทกำแพงเพชรรายงาน
1: มาต่อกันที่สภาพอากาศค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กรกฎาคม2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงรวม61จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ปภ.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่9จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
7: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่9จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กาญจนบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือสปป.ลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรรวมทั้งยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อำเภอพญาเมงรายเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุ
8: เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายส่งผลให้พื้นที่หมู่ที่11ตำบลแม่เปามีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงวัดได้110มิลลิเมตรจากการติดตามสถานการณ์พบว่าคลองแม่เปาหมู่ที่5มีระดับน้ำอยู่ที่1เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง3เมตรขณะที่น้ำแม่ตากมีระดับน้ำอยู่ที่ 3.35 เมตรจากระดับขอบตลิ่งสูง5เมตรส่วนพื้นที่ตำบลไม้ยาได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่10หมู่ที่14และหมู่ที่18ทางนี้อำเภอพญาเมงรายได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งดำเนินการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นวสินทร์คภิรวงศ์สวทชเชียงรายรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมพร้อมพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง
9: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตรังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวหลายจุดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเตรียมการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักเพื่อการบริหารความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ำหลากสำหรับพื้นที่ทายน้ำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้จังหวัดตรังได้เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้อีกทั้งเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำโทรมาตรและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงให้สามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงน้ำหลากและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรองรับสถานการณ์น้ำ
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยและต้องไม่มีผู้เสียชีวิตด้านจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมช่วงปลายปีพฤศจิกายนถึงธันวาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมศูนย์พักพิงเครื่องจักรกลบุคลากรและระบบสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและเน้นระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านช่องทางเซลบอร์ดแคสต์หอกระจายข่าวเสียงตามสายและเครือข่ายอาสาสมัครให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหลากและดินถล่มเพื่อให้พร้อมอพยพและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศตอบโต้ซาอุดีอาระเบียในวันนี้พร้อมกล่าวหาว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในเมืองโฮเดดาและเกาะกามารานของเยเมนจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นทางทหารของกลุ่มฮูตีเพื่อสกัดกั้นการคุกคามเรือพาณิชย์ในทะเลแดงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและอ้างว่าได้โจมตีเรือของซาอุดีอาระเบีย2ลำแล้วในสัปดาห์นี้ซึ่งซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าเรือสัญชาติซาอุดีอาระเบียลำหนึ่งถูกโจมตีในทะเลแดงแต่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบ35ปีโดยตั้งแต่ช่วงต้นปี2569พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 2,318 รายซึ่งมากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีผู้ป่วย 2,289 รายโดยโรคหัดเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่ายทำให้มีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลและมีผื่นขึ้นตามร่างกายอีกทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบและอาจทำให้เสียชีวิตได้นางเมลิซาโนแลนศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาระบุว่าการระบาดของโรคหัดระลอกนี้เกิดจากการที่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่พาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนรวมทั้งไม่ไว้วางใจหน่วยงานสาธารณสุขและหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนจนส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมประเทศสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีมติเสียงข้างมากให้ปลดนายคาริมคานอัยการสูงสุดของศาลอาญาระหว่างประเทศออกจากตำแหน่งจากกรณีการประพฤติมิชอบและละเมิดหน้าที่อย่างร้ายแรงหลังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศผู้ช่วยหญิงรายหนึ่งซึ่งนายคานปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะใช้ทุกช่องทางทางกฎหมายเพื่อคัดค้านการตัดสินดังกล่าวมติดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหลังออกหมายจับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลจากคดีสงครามในฉนวนกาซาขณะที่ที่ประชุมประเทศสมาชิก ICC จะต้องดำเนินการเลือกอัยการสูงสุดคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคอสตาริกาจับกุมนายอเลฮานโดรอาเรียสมอนเฮหรือเอลดิอาโบผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดของประเทศระหว่างปฏิบัติการในจังหวัดเอเรเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือของคอสตาริกาโดยปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้นายโรนี่รีโอสหนึ่งในหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมเสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ8นายทั้งนี้นายมอนเฮหลบหนีการจับกุมนานกว่า10ปีโดยสหรัฐเคยประกาศมอบเงินรางวัล 500,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารายนี้ขณะที่ปัญหาการค้ายาเสพติดในคอสตาริกาทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ประเทศแห่งนี้เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลางก็ตามต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟย มืออันดับ4ของโลกเจ้าถิ่น2ต่อ1เกม21-15 12-21 และ13-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายขณะที่ประเภทหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0ต่อ2เกม9-21 และ8-21 จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกเฉือนชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกม21-11 19-21และ21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ที่สนามสุพัชลาไซในรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าไป2-0คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานไปครองได้สำเร็จและนับเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีหลังคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดเมื่อปี2551ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open ที่ประเทศสกอตแลนด์หลังจบการแข่งขันรอบ2ทั้งโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจต่างเก็บบอร์ดสกอร์เท่ากันที่4อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ4ร่วมได้สำเร็จขณะที่ตำแหน่งผู้นำเดี่ยวยังคงเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่วงสวิงร้อนแรงทำสกอร์รวมไปถึง11อันเดอร์พาร์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เวนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์นาทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 250รายการปรากโอเพ่นที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กรอบก่อนรองชนะเลิศลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ82ของโลกต้านความแข็งแกร่งของดาเรียสนีกูมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ54ของโลกจากยูเครนไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต0-6และ3-6จบเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับนายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขันสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship หรือ IYBC 2026ที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า IYBC 2026เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมโลกและสร้างมิตรภาพข้ามพรมแดนพร้อมชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
13: ค่ะรายการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาตินี้นะคะถือว่าครบทุกมิตินะคะมิติของการที่นักกีฬาได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะมิติของเสริมการท่องเที่ยวมิติส่งเสริมในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะถือแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะและก็ถือว่าครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันถึง2รุ่น4ถ้วยนะคะและครั้งนี้ถือว่าเป็นรายการแข่งขันที่มีนักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นต่อปีที่แล้วค่ะ
12: ขณะที่นางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการแข่งขัน IYBC กล่าวว่า IYBC จัดแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยในปีนี้มีทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันรวม89ทีมจาก12ประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตของรายการและความเชื่อมั่นจากวงการบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทย์กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการประกวดไลน์แดนซ์ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีนี้จัดคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก4ภาคได้แก่โซนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีทั้งหมด75ทีมเข้าร่วมก่อนหาตัวแทนภาคละ5ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแข่งขันที่สนามกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครเพื่อเฟ้นหาทีมแชมป์จากแต่ละภาคพร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลรวม 240,000 บาทพักกีวอนผู้ฝึกสอนทีมนักตบลูกยางหนุ่มไทยติวเข้มนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลส2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหลังก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยตบชนะเวียดนามไป 3-2 เซตโดยอมรเทพคนหารกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่านัดที่ผ่านมาทีมเวียดนามแก้เกมได้ค่อนข้างดีทำให้ทีมไทยเล่นได้ยากขึ้นแต่ด้วยความมั่นใจของทีมชาติไทยและทักษะของทุกคนในทีมช่วยทำให้รักษาแต้มไว้ได้ส่วนการพบกับกัมพูชาก็พร้อมแก้มือด้วยและต้องการชนะเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้แต่ก็จะไม่ประมาทและทำเต็มที่ในทุกๆแมตช
14: ์ไทยเป็นที่2ฝั่งโน้นเราก็อยากจะชนะเพื่อเข้าชิงครับเพราะเป้าหมายของเราคือเข้าชิงแล้วก็อยากจะได้แชมป์ด้วยเหมือนกันครับแต่ในการที่เราจะเข้าชิงได้เราต้องผ่านไปแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ครับเพราะถ้าเราประมาทคู่แข่งไปเดี๋ยวเราจะมีประสบการณ์เหมือนสนามแรกครับผมเราโฟกัสแต่ละแต้มดีกว่าครับถ้าเราจะคิดว่าเราชนะเขาเนี่ยเราแพ้ไปแล้ว 50% ครับคิดว่ามั่นใจครับเพราะมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆในการแก้ไขแต่ละช็อตของเราที่ข้อบกพร่องต่างๆบนตาเขาก็ค่อยๆแก้เรื่อยๆครับผม
12: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามกับกัมพูชาในรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026เลข2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 15:30 นถ่ายทอดสดทาง JMM 25ผ่านนิตคาดนารายงาน
15: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าจันจันเขียนจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าจันทระแปลว่าผู้ส่องแสงทองคำผู้ส่องแสงเป็นสีประดุจทองคำผู้สุขสำราญผู้รื่นเริงผู้บันเทิงใจในภาษาไทยจันทร์เป็นชื่อดาวบริวารของโลกให้แสงสว่างนวลเย็นตาในยามค่ำคืนเรียกว่าพระจันทร์หรือดวงจันทร์ถ้าเป็นชื่อดาวบริวารของดาวเคราะห์อื่นเรียกว่าดวงจันทร์ไม่เรียกพระจันทร์เช่นดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์4ดวงเป็นบริวารนอกจากนี้จันทร์ยังเป็นชื่อวันซึ่งเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์เรียกว่าวันจันทร์
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิต พราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26 กรกฎาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1.7 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-34-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพานประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างวันที่5 ถึง 26 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับท่านผู้ฟังครับการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามมักสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนแม้ว่าการกระทำผิดดังกล่าวจะมีโทษทางอาญาและผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีในทุกฐานความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่การกระทำความผิดดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมครับการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐจะมีพฤติกรรมและวิธีการที่หลากหลายขึ้นอยู่กับภารกิจของงานนั้นๆแม้ว่าจะมีระเบียบและข้อกฎหมายมาบังคับใช้หรือการเอาจริงเอาจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตามโดยรูปแบบการทุจริตที่มักพบเห็นอยู่บ่อยครั้งจากการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดคือการเรียกรับสินบนนั่นเองครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระบุถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความผิดดังกล่าวอาทิมีพฤติกรรมเรียกรับเงินสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือเงื่อนไขเรียกรับผลประโยชน์บางประการจะมีความผิดในฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่และร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5 ปีถึง 20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือประหารชีวิตและมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานของรัฐมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมายังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆได้แก่หนังสือหรือจดหมายส่งมายังสำนักงานปปท.อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่ mail@pacc.go.thเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปปท.ชั้น2อาคารซอฟต์แวร์พาร์คถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือที่สายด่วน1206ครับจบบทความประจำวันเรื่องทุจริตรับสินบนสู่ความผิดทางกฎหมายที่ต้องรับเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
19: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่าหมูมาไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
5: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช่แล้วจ้าพี่
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังกับวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะลุ้นกันนะคะสำหรับเรื่องของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งมีการถ่ายทอดสดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาร่วมลุ้นพร้อมๆกันก็แล้วกันนะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนะคะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือลุ้นกันนะคะเรียกได้ว่าลุ้นกันจนตัวโก่งกันแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะซึ่งเอาใจช่วยกันด้วยก็แล้วกันนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีการประกาศผลออกมานะคะเราก็จะได้มีการเฉลิมฉลองพร้อมๆกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังมีการถ่ายทอดกันอยู่นะคะถ่ายทอดสดกันอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะก็ประมาณ15นาฬิกาค่ะแล้วก็ที่ประเทศไทยของเรานะคะ13นาฬิกาก็คือช่วงเวลานี้นะคะทางกรมศิลปากรค่ะก็เชิญชวนคนไทยนะคะร่วมติดตามเรียกได้ว่านาทีประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการประกาศผลวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอย่างเป็นทางการนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายพนมบุตรจันทรโชติค่ะอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านก็บอกว่าทางกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเตรียมความพร้อมที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะซึ่งก็มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะคะทั้งเรื่องของการตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดมนต์การรวมพลังรำโนราบูชาพระธาตุนะคะแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงหน้าพระวิหารหลวงด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศผลกันอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องที่เราลุ้นกันมานะคะซึ่งก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเราก็จะได้ร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับวัดพระธาตุนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาเจอกันค่ะวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีสวทตะกัวป่าของเราเนาะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งก็ผ่าน4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะก็มีจังหวัดระนองค่ะซึ่งสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองนะคะจังหวัดภูเก็ตก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงานะคะก็ติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่านะคะพอพูดถึงพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะสำหรับ ที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมสตรีไทยยุคใหม่เสียงที่เปลี่ยนโลกรากฐานที่ยั่งยืนนะคะที่ห้องประชุมกิ่งจันทร์อาคารจันทร์อินชั้น3โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็มีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภานะคะรวมถึงนายกิติธรกุลค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระบี่เขต1นายธิรเดชตั้งมั่นก่อกิจค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระบี่เขต2ค่ะรวมถึงนายกิติชัยเอ่งชวนนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระบี่เขต3ค่ะแล้วก็มีนางสาวสสิธรกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมในงานก็ประกอบไปด้วยการแสดงโชว์ให้การต้อนรับรัฐมนตรีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะอีกทั้งยังมีบูธกิจกรรมร้านอาหารโอท็อปในพื้นที่จังหวัดกระบี่หลายๆบูธกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็อบอุ่นนะคะอันนี้รายงานข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะคะคุณผู้ฟังคะ ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะนี่มี breaking news นะคะส่งเข้ามานะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็มีรายงานข่าวเข้ามานะคะก็บอกว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะคะซึ่งจะมีการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลนะคะในวันนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะซึ่งการประชุมนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกค่ะซึ่งมีการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล นะคะซึ่งสะท้อนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความศรัทธาที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานกว่าพันปีนะคะซึ่งการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงเป็นภารกิจสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ก็ยังเป็นภารกิจของประเทศไทยในการผลักดันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะหากได้รับการขึ้นทะเบียนก็จะนับว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาติและก็ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังนับถอยหลังกันนะคะซึ่งก็หลังจากที่ประชุมเคาะนะคะถ้าเกิดว่ามี breaking news นะคะส่งเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบในช่วงถัดไปก็แล้วกันค่ะอยากฟังเพลงนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่0764-21055ค่ะซึ่งวันนี้ก็มีดิฉันจันทราสุขนุชนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็มีน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
1: กันรับมือได้ในช่วงหน้าฝนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติเนื่องจากถนนเปียกลื่น

ันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอแนะวิธีขับรถอย่างปลอดภัยในช่วงหน้าฝนดังนี้ครับไม่ขับรถเร็วใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนและระยะในการมองเห็นเส้นทางใช้ระดับที่ปัดน้ำฝนให้เหมาะสมกับความแรงและปริมาณ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้นะคะ0764210055ค่ะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งก็ออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะมีจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดพังงานะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีสถานีวิทยุรีเล็กเรดิโอค่ะที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะร่วมรับสัญญาณให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะแล้วก็มีสถานีวิทยุท้ายเหมืองเรดิโอค่ะรับสัญญาณจากสวท.ตะกั่วป่าเราเช่นเดียวกันนะคะกับคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราก็ร่วมลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกับคุณผู้ฟังคะมาทบทวนไทม์ไลน์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่ทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่นะคะมีการประกาศชื่อกันไปแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง3ข้อนะคะคิดถูกทั้ง3ข้อก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอย่างเช่นเป็นนักศึกษาสกร.เป็นนักศึกษาทั่วๆไปนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่มีรถยนต์หลายคันนะซึ่งสำหรับเรื่องของรถยนต์เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอยู่นะคะสำหรับตอนนี้ใครที่เหมือนกับว่ามีรถแล้วก็ขายไปหรือว่ารถนั้นเก่ามากแล้วอันนี้ก็สามารถไปติดต่อรายละเอียดกันนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาตัวประเทศนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการยื่นอุทธรณ์นะคะในการขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งสำหรับการยื่นอุทธรณ์เนี่ยทางระบบเนี่ยได้เปิดให้ยื่นอุทธรณ์นะคะตั้งแต่วันที่17จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะเรื่องของการปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนาะการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเนี่ยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่นะคะในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้มีรายได้น้อยค่ะเพื่อให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานจากรัฐได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนหนึ่งจากผู้ลงทะเบียนเข้าระบบคัดกรองทั้งหมดมากกว่า18ล้านรายนะคะซึ่งก็มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งภายหลังการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนี่ยได้มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้เดือดร้อนที่ไม่ผ่านการคัดกรองแล้วก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตัวเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบัน
ยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงค่ะจากปัญหาความเดือดร้อนและก็ข้อจำกัดของเกณฑ์การคัดกรองซึ่งสำหรับเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าและนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนให้มากที่สุดค่ะหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงกว่า 4-5 ปีอันนี้ส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแนะรวมถึงข้อร้องเรียนจากประชาชนด้วยนะคะเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบนะคะโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะคะผ่านการตรวจสอบคัดกรองข้อมูลเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์อย่างที่บอกนะคะเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เนี่ยเป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะและเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา23กรกฎาคมนะคะนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งที่ประชุมเนี่ยได้รับทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์และการขอแก้ไขข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจากหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเช่นกรมการขนส่งทางบกกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นั่นเองค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยได้มีข้อสรุปเช่นเห็นควรขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะโดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมและให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะในระหว่างช่วงของการทบทวนสิทธิ์ของโครงการปี2569นะคะแล้วก็ข้อที่2เห็นควรขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมค่ะซึ่งเดิมเนี่ยคือวันที่31กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนนี้ผ่านทาง4ช่องทางหลักก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ขยายเวลาในการติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะคะเพื่อแก้ไขข้อมูลไปจนถึงวันที่20กันยายน2569เดิมเนี่ยวันที่16สิงหาคมค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐเนี่ยมีความแม่นยำครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาวะของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะรวมทั้งไม่เป็นภาระกับประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เนาะจึงเห็นควรกำหนดแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบของเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรณีเกณฑ์กรรมสิทธิ์ในการถือครองรถอันนี้ให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ถือครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีที่มีมูลค่าต่ำ
และกรณีผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระและยังมีภาระทางการเงินรวมถึงกรณีมีการจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้กับคนอื่นแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนนะคะรวมถึงกรณีถูกสวมสิทธิ์ในการสวมสิทธิ์รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ค่ะการจากการแอบอ้างชื่อเพื่อใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็กรณีเกณฑ์สถานะนักเรียนหรือนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลของการศึกษานอกระบบและไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับค่ะแล้วก็ยังมีกรณีเกณฑ์ผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะแล้วก็ยังมีกรณีเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์ให้ปรับปรุงข้อมูลของการมีบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีนะคะทั้งนี้ก็จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมประเด็นต่างๆให้ครบถ้วนแล้วก็นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมก็คือวันจันทร์นี้นะคะนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้เร่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะใครที่ติดในเรื่องของการมีทรัพย์สินเป็นรถยนต์อันนี้ก็สามารถติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกนะคะสำหรับใครที่ติดเรื่องไหนนะอย่างเช่นเรื่องของนี่เรื่องของการทำการค้าอันนี้ก็ติดต่อที่กระทรวงในส่วนในหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเนาะให้ยื่นอุทธรณ์กันไปนะคะซึ่งสำหรับวิธีการอุทธรณ์เนี่ยก็คือไม่ยากนะคะใครที่เปิดรายชื่อดูในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีปุ่มสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะก็กดเข้าไปแล้วก็กดยื่นอุทธรณ์ได้เลยนะคะสำหรับเรื่องโครงการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คือจะหมดเขต31กรกฎาคมนี้แต่ว่าเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะฟังเพลงกันสัก2เพลงค่ะขอบคุณที่โทรแนะนำงานเพลงเข้าสู่ในช่วงของรายการนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: ินเช็คอินพังงา
1: ค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาเนาะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรากันค่ะเพราะว่าจังหวัดพังงาของเรานะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะหลากหลายด้วยค่ะช่วงนี้นะคะช่วงฤดูมรสุมช่วงหน้าฝนนะคะก็มีท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะก็คือมาเที่ยวในพื้นที่เขาหลักแล้วก็เล่นเซิร์ฟนะคะซึ่งทางเขาหลักเซิร์ฟทาวน์นะคะก็มีการจัดกิจกรรมwomen serve camp กันอยู่นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ได้เริ่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรม women serve camp นะคะก็คุณสาวๆคุณผู้หญิงนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็อันดับแรกนะคะเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมนะคะที่มะลิคาเฟ่คอฟฟี่เฮาส์นะคะมะลิคอฟฟี่เฮาส์นะคะคุณฟังซึ่งก็อยู่ที่เขาหลักนั่นเองนะคะเป็นการทำเวิร์กช็อปในเวิร์กช็อปแรกในทริปนะคะก็คือทำมัทฉะนะคะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะที่Women Surf Camp นะคะได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็พักที่อัปสราบีทฟอนรีสอร์ทและแอนวินล่านะคะหลังจากนั้นนะคะก็จวงค่ำนะคะก็มีดินเนอร์นะคะซึ่งก็เป็นมื้อเย็นนะคะที่เขาหลักนะคะซึ่งก็ภายในโรงแรมนั่นแหละค่ะอัปสราบีทฟอนรีสอร์ทแอนด์วิลล่านะคะที่ห้องอาหารคาคินอสนะคะก็มีน้องเรมีนะคะเป็นพิธีกรนะคะอันนี้ก็ดูในเขาหลักเซิร์ฟทาวน์นะคะในเพจเขาหลักเซิร์ฟทาวน์ค่ะและช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็เป็นการวิ่งรับลมทะเลก่อนเตรียมตัวเข้าสู่ในเรื่องของคลาสเรียนเซิร์ฟนะคะของ Women Surf Camp นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังฝึกการเรียนการสอนกันอยู่นะคะสำหรับใครที่มีความกังวลนะว่าเราเนี่ยไม่เคยเล่นกีฬาเซิร์ฟมาก่อนเลยนะคะกลัวอยู่นะคะอันนี้ดิฉันคอนเฟิร์มได้นะคะแค่เรามีใจนะคะก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ที่เขาหลักเซิร์ฟทาวน์กันได้แล้วนะคะสำหรับการ เล่นเซิร์ฟนะคะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะคะหรือว่าเซิร์ฟสเก็ตพวกนี้นะคะกีฬาทุกประเภทที่เกี่ยวกับเซิร์ฟนะคะเขาจะมีการสอนกันแบบตัวต่อตัวนะคะในคลาสเรียนค่ะซึ่งการสอนทุกขั้นตอนเนี่ยก็คือมีความปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าจังหวัดพังงาของเรานะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีการเน้นเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งสำหรับเรื่องนี้ค่ะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาก็คือนายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนะคะก็พร้อมด้วยคณะกรรมการแล้วก็คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะก็ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่าการทำ MOU นะเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัยและการแพทย์ฉุกเฉินรองรับนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะเมื่อสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสาขาเขาหลักนะมีความร่วมมือก เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายร่วมกันนะคะว่าทุกชีวิตมีความสำคัญทุกวินาทีมีค่าแล้วก็ทุกพื้นที่ท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะจังหวัดพังงานะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหมู่เกาะที่อยู่ห่างจากชายฝั่งไม่ว่าจะเป็นเกาะสิมิลันเกาะสุรินทร์แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอื่นๆนะคะซึ่งการเดินทางเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานหากเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินการเข้าถึงการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกต้องก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตค่ะซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้นะคะทั้ง2หน่วยงานก็จะมีการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวค่ะผ่านการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดจนการประสานงานและการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบเนาะเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งการท่องเที่ยวที่ดีนะคะไม่ใช่วัดเพียงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวแต่ต้องวัดจากความพร้อมในการดูแลแล้วก็การปกป้องทุกชีวิตที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพังงาของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งเรามีการเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูกาลกรีนซีซั่นแต่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมให้ร่วมเยอะแยะมากมายนะตัวอย่างเมื่อกี้ก็เป็น Women Surf Camp นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะที่มาเที่ยวคนเดียวมาเรียนเล่นเซิร์ฟอะไรต่างๆนะคะเรื่องของการกีฬาค่ะคุณผู้ฟังน่าเสียดายค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็เจอกับดีเจน้ำเปล่านะคะในช่วงคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันกับน้องส้มลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจ

0: ต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ชาวระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตขอสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่หลังเกิดเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามี
5: ชาวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกว่า200คนพร้อมผู้นำศาสนาสนราชการและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตบริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันยงมาดเพื่อขอพรให้ความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่และร่วมกันแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดไปปอมใส่จุดตรวจปูเกสามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนรวมถึงเด็กวัย10ขวบได้รับบาดเจ็บซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของพื้นที่ด้านเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยปรับจุดตรวจเป็นแบบเคลื่อนที่เพื่อความยืดหยุ่นพร้อมตรึงกำลังจุดสำคัญคุ้มครองประชาชนขณะที่ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปลอกกระสุนและยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ววีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35สกัดรถจักรยานยนต์ไร้ป้ายทะเบียนยึดยาบ้า600เม็ด
6: เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่3503หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงให้สัญญาณหยุดเพื่อตรวจสอบพบผู้ขับขี่1รายคือนายเอนามสมมุติผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน605เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ได้ดำเนินการลาดตระเวนสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับเงินจากแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่กว่า 5,000 ล้านหยวนฐานดำเนินการผูกขาดตลาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐของจีนสั่งปรับและยึดเงินรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านหยวนหรือเกือบ 26,000 ล้านบาทจากบริษัท trip.com groupแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของประเทศหลังพบว่าบริษัทดังกล่าวละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางตลาดด้วยการทำข้อตกลงบังคับให้ผู้ประกอบการโรงแรมบางแห่งใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทเพียงรายเดียวและยุติการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทคู่แข่งด้านบริษัท trip.com group แถลงการยอมรับผลการตรวจสอบพร้อมระบุว่าจะใช้บทลงโทษในครั้งนี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการและจะยุติการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อเ

0: สาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
3: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
2: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
3: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: เพราะทุกศาสนา

0: शांति शांति वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: प्रथुक शासन आनंद तांग सोने शासनी ของตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญของหลวงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี้

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

พอโคตรประภูเขาย่ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์ฮัลโหล
3: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
5: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
6: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
7: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้

0: ายกับมารีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยกระดับฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้ทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแผนแนวทางช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวส่วนข้อกังวลด้านงบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมคัดกรองผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 120,000 รายใหม่หลังปรับหลักเกณฑ์ยกเว้นกรรมการและผู้ถือหุ้นบางกลุ่มเพื่อลดภาระการอุทธรณ์ของประชาชนนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์ทั้งนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเพื่อลดภาระการเดินทางและขั้นตอนของประชาชนพร้อมเร่งแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนที่คลาดเคลื่อนเช่นกรณีเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังพบผู้ที่มีชื่อถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลตั้งแต่2แห่งขึ้นไปกว่า 8,000 รายโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบเชิงลึกเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงและขยายผลหากพบพฤติการเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางถึงจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงและรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นักกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปตรวจจุดเกิดเหตุที่จุดตรวจบูเกตามีเพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนเดินทางไปเยี่ยมอาการเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ขวบซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและกำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือความหมายคล้ายคลึงกันค่ะนั่นก็คือซินนิมนั่นเองเรายังคงอยู่นะคะในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนั่นเองนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า eagerness eagerness สะกด e a g e r n e s s eagerness คำว่า eagerness นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากได้นะคะสิ่งของบางอย่างนะคะหรืออาจจะหมายถึงความกระหายอยากที่จะทำนะคะอะไรบางอย่างก็ได้เช่นกันค่ะตัวอย่างประโยคเช่น Joy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting อีกครั้งนะคะ Joy's ardor for music is at the same level as Nui's eagerness for painting ในประโยคนี้ค่ะนะคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยความกระตือรือร้นของจ้อยต่อดนตรีอยู่ในขั้นเดียวกับความกระหายของหนุ่ยในการเขียนภาพนั่นเองนะคะก็คือสองคนนี้เนี่ยนะคะทั้งคุณจ้อยและคุณหนุ่ยเนี่ยอยากทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมากนะคะในระดับที่เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับคำว่า eagerness นี้ค่ะเรายังมีคำคุณศัพท์นะคะที่มาจาก eagerness ก็คือคำว่า eager นั่นเองนะคะ eager เช่น Joy was eager to play the pianoJoy was eager to play the piano ในประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่าจ้อยนะคะกระหายหรือว่าจ้อยกระตือรือร้นที่จะเล่นเปียโนก็คืออยากจะเล่นนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะนะคะมีอีกคำหนึ่งก็คือที่มาจาก eagerness ก็คือ eagerly ในประโยคนี้ค่ะเช่น She played the piano eagerlyShe played the piano eagerly แปลว่าอะไรคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นนะคะหล่อนเล่นเปียโนอย่างกระตือรือร้นเพราะฉะนั้นนะคะมีอีกหนึ่งคำที่อยู่ในกลุ่มของความกระตือรือร้นนั่นก็คือ eagerness นั่นเองนะคะ eagernessคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
3: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเส้นทางอนุรักษ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเส้นทางสายอนุรักษ์ครับรายการดีๆที่จะมาเล่าเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอนุรักษ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับการเพื่อที่จะส่งต่อผืนป่าสายน้ำและก็สัตว์ป่าอันทรงคุณค่าครับให้คงอยู่กับคู่กับประเทศไทยของเราไปอย่างยั่งยืนครับรับชมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์ครับหรือจะเป็นการรับชมผ่านช่องทาง Facebookแฟนเพจ Facebook นะครับสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ครับผมครับนายปองภพยมแก้วครับขอทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางของทุกคนนะครับตลอดช่วงเวลานี้ครับซึ่งกลับมาเจอกับผมนะครับได้ทุกเสาร์ที่4ของเดือนนะครับซึ่งวันเสาร์นี้นะครับก็จะตรงกับวันที่25กรกฎาคม2569ครับซึ่งวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็นั่นก็คือเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลกนะครับซึ่งตรงกับวันที่25ของทุกตรงกับวันที่25กรกฎาคมของทุกปีครับซึ่งจะถูกกำหนดขึ้นนะครับเพื่อเป็นสร้างความตระหนักว่าการจมน้ำนะครับเป็นปัญหาที่ป้องกันได้ครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศนะครับดำเนินมาตรการการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้อย่างจริงจังนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นมีวัตถุประสงค์ของวันสำคัญวันนี้นะครับนั่นก็คือเป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำครับสนับสนุนการว่ายน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำครับรวมไปถึงการรณรงค์ให้ใช้ชูชีพเมื่อทำกิจกรรมทางน้ำนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนหรือหน่วยงานนะครับร่วมกันป้องกันการจมน้ำครับโดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงมากเลยนะครับซึ่งสำหรับปี2569นี้นะครับองค์การอนามัยโลกนะครับได้ตั้งคำขวัญ นะครับในแนวคิดครับรวมพลังป้องกันหยุดยั้งการจมน้ำนะครับซึ่งการจบป้องกันการจมน้ำนะครับ4สิ่งสำคัญเลยนะครับที่สามารถจะป้องกันการจมน้ำได้นะครับนั่นก็คือ1ครับการสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับที่เราลงเล่นน้ำนะครับหรือเป็นการทำกิจกรรมทางน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงเรือครับพายเรือหรือว่าเป็นการลงเล่นน้ำในบริเวณลำธารที่มีความลึกนะครับ2ครับเป็นการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะครับเยาวชนนะครับน้องๆหรือเด็กๆนะครับที่จะลงเล่นน้ำนะครับควรอยู่ในสายตาหรืออยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการจมน้ำนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ท่องเที่ยวไหนๆนะครับ3ครับก็คือการเล่นน้ำอย่างไม่ประมาทครับเล่นน้ำในโซนที่ถูกกำหนดไว้ดีกว่านะครับไม่พยายามที่จะเล่นเป็นกลุ่มก้อนนะครับ4ครับเรียนรู้ทักษะการเอาเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้นนะครับจากการจมน้ำนะครับหลักการง่ายๆในการช่วยเหลือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการจมน้ำนะครับนั่นก็คือหลักการตะโกนโยนยื่นนะครับเป็นการที่จะหลักการเบื้องต้นเลยครับที่สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือว่าช่วยเหลือทุกคนที่ประสบภัยจมน้ำได้นะครับตะโกนครับนั่นก็คือเป็นการตะโกนขอความช่วยเหลือนั่นเองครับโยนนะครับหาอุปกรณ์นะครับที่สามารถลอยน้ำได้นะครับสามารถโยนให้ผู้ประสบภัยในการพยุงตัวไม่ให้เกิดการจมน้ำนะครับแล้วก็หลักสุดท้ายครับเป็นการยื่นนะครับเป็นการยื่นสิ่งของยาวๆนะให้ผู้ประสบภัยเกาะในการเคลื่อนตัวเข้าหาฝั่งนะครับครับสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะครับเราจะพาไปพบกับข่าวสารของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกันนะครับระนองชุมพรนะครับเป็นเส้นทางยอดนิยมสำหรับการสัมผัสเสน่ห์แบบ2ทะเล2ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับที่ประสานระหว่างความเขียวขจีของภูเขานะครับบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติและท้องทะเลที่สวยงามได้อย่างลงตัวนะครับความงดงามของธรรมชาติเหล่านี้ครับถูก
ดูแลรักษาโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับซึ่งนายอรรถพลเจริญชันสาครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับบอกว่าพื้นป่าและท้องทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรนะครับถือเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเลยนะครับมีทั้งป่าไม้ครับป่าบกป่าชายเลนหรือแม้กระทั่งน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับทะเลนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการังให้กับนักท่องเที่ยวครับซึ่งกรมอุทยานแห่งชาตินะครับได้สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนและย้อนกลับมาสู่การดูแลธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนครับและนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดกิจกรรมนะครับสื่อมวลชนสัญจรประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองนะครับเมื่อวันที่29 มิถุนายนถึงวันที่1 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมานั่นเองครับเริ่มต้นจากที่จังหวัดระนองนะครับเมืองฝน8 แดด 4ครับที่หล่อเลี้ยงผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์และเขียวขจีอยู่ตลอดปีนะครับและยังโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็เชิงธรรมชาติบำบัดด้วยนั่นเองนะครับจนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสปาธรรมชาติครับอธิบดีกรมอุทยานครับพาสื่อมวลชนลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวครับแหล่งน้ำแร่ร้อนพรแหล่งน้ำแร่ร้อนที่ดีที่สุดอีก1 แห่งนะครับของไทยเลยครับซึ่งนายชลิตสินโรธนากรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับนำเยี่ยมชมบ่อน้ำแร่ร้อนพรรังแหล่งท่องเที่ยวแช่น้ำร้อนท่ามกลางธรรมชาตินะครับซึ่งบ่อน้ำแร่ร้อนพรรังอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับมีอุณหภูมิอยู่ที่ 40-44 องศาครับมีลักษณะน้ำที่ใสสะอาดครับไม่มีกลิ่นกำมะถันมีบ่อแช่น้ำแร่ธรรมชาติให้บริการมากกว่า17 บ่อนะครับทั้งบ่อส่วนตัวและบ่อรวมนั่นเองครับพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันครับซึ่งนายชลิตสินโรธนากรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวครับระบุว่าที่ผ่านมากรมอุทยานที่ผ่านมานะครับทางอุทยานนะครับได้พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องปรับปรุงบ่อน้ำแร่ร้อนพรรังครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมนะครับมีความโดดเด่นด้านการพัฒนาอารยสถาปัตย์นะครับและได้รับรางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ Tourism for All นั่นเองครับรวมทั้งอุทยานแห่งชาติยังได้รับรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียวประเภทจีกรีนพัทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนั่นเองครับด้านผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวครับจังหวัดระนองกล่าวเสริมอีกว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวมีพื้นที่ 417,500 ไร่ครอบคลุม2จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองนะครับแล้วก็มีไฮไลท์สำคัญก็คือน้ำตกหงาวนะครับที่สามารถมองเห็นได้จากถนนใหญ่ก่อนเข้าสู่อุทยานนะครับและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดระนองนั่นเองนะครับนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเลยครับเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวครับเราค้นพบปูเจ้าฟ้าครับเป็นปูน้ำตกพันใหม่ที่ค้นพบครั้งแรกครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับมีลักษณะเด่นคือกระดองและก้ามสีขาวบริสุทธิ์ครับแต่เบ้าตาและปากนะครับเป็นสีม่วงดำครับชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินที่มีน้ำไหลผ่านครับและนอกจากนี้ครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวของเรานะครับก็ยังพบพืชชนิดใหม่ของโลกนะครับก็คือดาราพิราบครับซึ่งดาราพิราบนะครับก็จะมีดอกเป็นรูปดวงดาวเปล่งประกายมีประมาณ 6-7 แฉกนะครับสวยงามเด่นชัดนะครับและยังมีดอกโกมาซูมกล้วยไม้ป่าหายากนะครับซึ่งเป็นกล้วยไม้ประจำจังหวัดระนองของเราด้วยนะครับที่จะบานในช่วงของต้นเดือนในช่วงของต้นปีนะครับนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเลยนะครับต่อไปนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรวมถึงบุคคลทั่วไปนะครับที่สายท่องเที่ยวนะครับที่ชอบในการล่าลายเซ็น
อุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานต่างๆนะครับที่มีลายเซ็นรูปสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเราก็มีเหมือนกันนะครับเป็นรูปลายเซ็นสัตว์น่ารักน่ารักนะครับซึ่งทางกรมอุทยานครับได้มีการชี้แจงครับเกณฑ์ในการประทับพาสปอร์ตเดินทางนะครับและก็ย้ำประทับหลายเล่มได้นะครับหากเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ยังยึดสิทธิ์รางวัลแค่เล่มเดียวนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยกองอุทยานแห่งชาติชี้แจงแนวทางการประทับตราหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่และก็นักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับพร้อมกับเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาท่องเที่ยวและสัมผัสคุณค่าของธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับโดยนักท่องเที่ยวนะครับสามารถขอประทับตราในหนังสือเดินทางนะครับที่มากกว่า1เล่มได้ตามปกตินะครับหากเป็นเจ้าของเดียวกันแต่จะนับสิทธิ์การสะสมเพื่อรับของที่ระลึกเพียงแค่เล่มเดียวต่อวันนะครับเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสและการคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของการอนุรักษ์นั่นเองครับซึ่งนางสายสุดใจชุนชวลิตครับผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับได้จัดทำโครงการสะสมตราประทับขึ้นเพื่อเป็นกุศโลบายสร้างแรงบันดาลใจในการให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการเดินทางเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับแต่จากกรณีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประทับตากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้ออกหนังสือสั่งการครับที่ทส 0910.302/12287ลงวันที่11มิถุนายน2569ครับเพื่อกำหนดแนวทางนะครับในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครับโดยได้ระบุชัดเจนนะครับว่าต้องประทับตราณอุณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับหรือจุดที่อุทยานแห่งชาติกำหนดนะครับเฉพาะผู้ที่เข้าเยี่ยมชมจริงๆเท่านั้นนะครับและงดการประทับตราบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าบริการหรือในช่วงที่เวลาที่อุทยานแห่งชาติปิดให้บริการนะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาของเรานะครับถ้านักท่องเที่ยวคนไหนนะครับต้องการประทับตราหรือว่าต้องการจะให้เจ้าหน้าที่นะครับเซ็นลายเซ็นรูปสัตว์ต่างๆให้นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานที่ทำการนะครับที่ปั๊มตาของเราก็จะอยู่ตรงที่ทำการแล้วก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับบ่อน้ำแร่ร้อนพลนังก็มีเหมือนกันครับสามารถเข้าไปประทับตาได้ที่จุดตะกร้าจุดคัดกรองก่อนเดินเข้าเยี่ยมชมด้านในบ่อน้ำแร่ร้อนพรดังครับสำหรับกรณีการถือครองหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะครับมากกว่า1เล่มนางสายสุดใจระบุเพิ่มเติมว่ากรมอุทยานแห่งชาตินะครับไม่ได้มีข้อห้ามในการที่นักท่องเที่ยวจะครอบครองหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะครับมากกว่า1เล่มหากนักท่องเที่ยวนะครับนำหนังสือเดินทางของตนเองมาขอรับการประทับตรานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือต่างรอบการผลิตหรือว่ามีการระบุชื่อเจ้าของที่ตรงกันนะครับเจ้าหน้าที่สามารถประทับตราให้ได้ตามปกตินะครับเพราะไม่ได้เป็นการทำแทนผู้อื่นนะครับอย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อรับของที่ระลึกสำหรับผู้ที่สะสมครบ156แห่งนะครับกองอุทยานแห่งชาติจะทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดหากพบว่าตราประทับซ้ำวันเดือนปีเดียวกันต่างเล่มกันจะถือว่าจะพิจารณานับสิทธิ์การสะสมเพื่อรับรองของที่ระลึกเพียงแค่เล่มเดียวนะครับจึงขอให้มั่นใจในความโปร่งใสและความเป็นธรรมได้เลยนะครับทั้งนี้ครับทางกรมอุทยานครับได้กำชับไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะครับผ่านหนังสือสั่งการและช่องทางสื่อสารอย่างเร่งด่วนครับเพื่อยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกันนะครับพร้อมปรับปรุงการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะครับโดยคาดว่าการสร้างความชัดเจนในครั้งนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นการที่จะช่วยลดความขัดสับสนในการในหน้างานอย่างรับรื่นนะครับยิ่งขึ้นครับจะช่วยให้นักท่องเที่ยวนะครับได้รับป
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เปลี่ยนไปด้วยความประทับใจและก็ความสุขกลับไปทุกครั้งที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะครับซึ่งทางกองอุทยานแห่งชาติก็ได้กำหนดนะครับแนวทางของการประทับตราพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางท่องเที่ยวนะครับทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวก็จะขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวของเราก็มีลายเซ็นสัตว์น่ารักน่ารักนะครับให้นักท่องเที่ยวตามล่าได้เหมือนกันครับสำหรับอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับลายเซ็นจะอยู่บริเวณที่ทำการครับเป็นสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับแล้วก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับสนใจหรือว่าต้องการประทับตรานะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยวรวมไปถึง เก็บสะสมลายเซ็นกันได้เลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็พักฟังเพลงกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ครับ

ครับกลับมาแล้วนะครับในช่วงที่สองครับหลังจากเราได้พักฟังเพลงเพราะๆกันไปจำนวน2เพลงนะครับกลับมารอบนี้นะครับเราในช่วงนี้ก็จะขอประชาสัมพันธ์นะครับวันซึ่งวันสำคัญอีก1วันนะครับที่ถือว่าเป็นวันสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับในหน้าที่ของอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งในวันที่31พฤษภากรกฎาคมนี้นะครับก็จะมีเป็นวันสำคัญที่มีความสำคัญต่ออุทยานแห่งชาตินะครับรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับนั่นก็คือวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกนะครับ World Ranger Day นะครับซึ่งตรงกับวันที่31กรกฎาคมของทุกปีนะครับหากกล่าวถึงนะครับผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ครับสัตว์ป่าที่หายากหรือแหล่งธรรมชาติที่ยังคงความสวยงามยังคงความสมบูรณ์ของผืนป่าไว้นะครับหลายคนก็จะอาจจะนึกถึงภูเขาครับน้ำตกหรือทะเลนะครับแต่เบื้องหลังความสมบูรณ์เหล่านี้นะครับยังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่ปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติตลอดนะครับนั่นก็คือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าครับแล้วก็ในวันที่31กรกฎาคมนะครับของทุกปีครับเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกนะครับหรือ World Ranger Day นะครับซึ่งเป็นวันที่ ประชาคมโลกครับพร้อมใจกันรำลึกถึงการเสียสละความกล้าหาญครับแล้วก็ความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกทั่วโลกนะครับเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผืนป่าดูแลสัตว์ป่านะครับรวมไปถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติครับพร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับสำหรับประเทศไทยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมีบทบาทสำคัญครับในการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับทั้งใน อุทยานแห่งชาตินะครับรวมไปถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับซึ่งรวมกันนับเป็นล้านไร่นะครับหลายคนครับอาจคิดว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับมีหน้าที่เพียงการเดินลาดตระเวนในป่าเท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงครับภารกิจของพวกเขามีมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการปกป้องนะครับและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าหรือการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับการป้องกันการล่าสัตว์ป่าครับการเฝ้าระวังและการดับไฟป่านะครับรวมไปถึงการเฝ้าระวังสัตว์ป่านะครับออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับรวมไปถึงการติดตามและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะครับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเป็นการบริการนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านผู้ฟังครับงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม่ใช่งานที่อยู่ในสำนักงานนะครับแต่เป็นงานที่ต้องเผชิญกับสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากนะครับทั้งการเดินเท้าเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรนะครับการขึ้นเขาข้ามน้ำข้ามลำธารนะครับการปฏิบัติงานท่ามกลางสายฝนแดดร้อนหรือแม้แต่ในยามค่ำคืนครับและบางครั้งนะครับยังต้องเผชิญกับอันตรายที่มาจากที่เกิดจากสัตว์ป่านะครับรวมถึงภัยธรรมชาติและการกระทำความผิดกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกนายนะครับต่างก็ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละนะครับเพื่อดูแลผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดระนองและก็จังหวัดชุมพรนะครับดูแลเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางเดินป่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับน้ำตกจะตลอดจนเฝ้าระวังไฟป่าหรือการบุกรุกพื้นที่นะครับรวมทั้งการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติครับเมื่อเราเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติครับสิ่งที่เราอาจเป็นเพียงความสวยงามของป่าและน้ำตกนะครับแต่เบื้องหลังความสะอาดความปลอดภัยและก็ความอุดมสมบูรณ์เหล่านั้นนะครับล้วนเกิดจากความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับที่คงปฏิบัติหน้าที่อยู่เบื้องหลังอย่างต่อเนื่องครับในโอกาสนี้ครับ
วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกครับ31กรกฎาคมนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมส่งกำลังใจแล้วก็แสดงถึงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจนะครับเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่สืบไปครับและสิ่งที่ประชาชนทุกคนนะครับสามารถร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้นะครับก็นั่นก็คือการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาตินะครับไม่ทิ้งขยะไม่ให้อาหารสัตว์ป่าไม่เก็บพืชหรือสัตว์นะครับออกจากพื้นที่ครับและหากพบเห็นการกระทำผิดที่อาจส่งผลต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสมครับเพราะว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนทุกฝ่ายแล้วก็ทุกองค์กรครับผมขอฝากข้อคิดสั้นๆไว้เลยนะครับก็คือทุกก้าวของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าครับก็คือก้าวแห่งการปกป้องผืนป่าครับทุกคนสามารถร่วมทุกคนนะครับทุกความร่วมมือของประชาชนคือพลังสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่นั่นเองครับเนื่องในโอกาสนี้นะครับขอร่วมสดุดีและก็เป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านเลยนะครับที่คงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละนะครับเพื่อปกป้องผืนป่าสัตว์ป่าและก็ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับยังคงปลอดภัยนะครับมีกำลังใจที่เข้มแข็งและก็ยังคงปฏิบัติงานเต็มความสามารถนะครับและก็ยังเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานป่าไม้ไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปครับซึ่งถือได้ว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดความผิดว่าการป่าไม้นะครับซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะครับทุกคนเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่ลำบากนะครับมีความเสียสละนะครับมีความอดทนสูงมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านนะครับที่ยังคงปฏิบัติงานด้วยความเต็มความสามารถนะครับในการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับและในช่วงนี้ครับจะมาพูดถึงอีกแนวทางหนึ่งสำคัญนะครับที่ของเป็นแนวทางสำคัญในการท่องเที่ยวนะครับในทางธรรมชาติในปัจจุบันครับนั่นก็คือ Green Natural Park นะครับหรืออุทยานแห่งชาติสีเขียวนะครับและก็หลักการ Leaf Node Test นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับได้ผลักดันนโยบาย Green Natural Park นะครับเพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาตินะครับให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวครับและสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับการที่เป็นการเป็นอุทยานแห่งชาติสีเขียวนะครับไม่ได้หมายถึงเพียงการมีผืนป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพครับการลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับการประหยัดพลังงานครับรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำการส่งเสริมการคัดแยกขยะนะครับและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกคนนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาครับก็ให้ความสำคัญกับแนวทางดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำแก้วน้ำส่วนตัวชนิดพกพานะครับนำมาแทนการนำเข้าขวดพลาสติกหรือว่าเป็นแก้วน้ำพลาสติกนั่นเองครับการติดตั้งนะครับจุดคัดแยกขยะในบริเวณพื้นที่บริการครับและก็การรณรงค์ครับงดใช้ถุงพลาสติกนะครับให้นักท่องเที่ยวทั่วไปครับหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะครับรวมถึงการลดการใช้โฟมครับและก็พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับรวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวและห้องน้ำสาธารณะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณภาพนะครับรวมถึงได้เกิดความประทับใจในการท่องเที่ยวนะครับ
ทุกครั้งที่ได้เดินทางมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วนะครับเดินทางกลับไปครับมีทั้งรอยยิ้มและก็ความสุขที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้นะครับซึ่งอีกหนึ่งหลักการครับที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับนั่นก็คือหลักการของ no leave no trace นะครับหรือการท่องเที่ยวโดยไม่ทิ้งร่องรอยครับซึ่งประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ7ประการนะครับได้แก่ประการแรกครับวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้านะครับศึกษาข้อมูลพื้นที่รวมไปถึงศึกษาของกฎระเบียบของพื้นที่นะครับการศึกษาสภาพอากาศนะครับเพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปอย่างความอย่างมีความปลอดภัยนะครับและก็ลดผลกระทบต่อที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาตินะครับประการที่สองครับการเดินทางและก็การตั้งแคมป์ในพื้นที่ที่กำหนดครับไม่เดินลัดหรือเหยียบย่ำโดยในพื้นที่ธรรมชาติที่เปราะบางนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ท่านนะครับเดินไปเหยียบพืชหรือความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ตัวเล็กๆได้นะครับที่อาศัยอยู่บนพื้นดินหรือตามพุ่มหญ้าได้นะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดความเสียหายนั่นเองครับประการที่3ครับการจัดกำจัดขยะอย่างถูกวิธีนะครับหรือที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆว่านำขยะเข้ามาในพื้นที่เท่าไหร่นะครับนำออกกลับไปเท่านั้นนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับจะไม่ทิ้งเศษอาหารหรือเศษขวดน้ำนะครับหรือบรรจุภัณฑ์ไว้ในพื้นที่ธรรมชาติครับก็ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะครับเราก็มีเป็นโครงการครับขยะคืนถิ่นนะครับก็คือเป็นหลักการที่ว่านักท่องเที่ยวนำขยะเข้ามาในพื้นที่เท่าไหร่นำออกไปทั้งหมดนั่นเองครับเราจะไม่รณรงค์ครับไม่ให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะบริเวณในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการลดปัญหานะครับที่เกิดจากขยะได้นะครับรวมไปถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางเดินป่าต่างๆนะครับเราก็ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนะครับนำอาหารหรือว่านำพลาสติกเข้ามาในบริเวณพื้นที่นะครับเพราะว่าเราเป็นการรณรงค์นะครับไม่นำเข้าถุงพลาสติกอยู่แล้วนะครับประการที่4ครับก็คือเป็นการปล่อยให้ธรรมชาติยังคงสภาพเดิมนะครับไม่เก็บดอกไม้หรือไม่หักกิ่งไม้นะครับไม่ขีดเขียนบนโขดหินหรือว่าตามผนังสถานที่อาคารต่างๆนะครับหรือว่าเป็นไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆออกจากพื้นที่นะครับเป็นการให้นักท่องเที่ยวนะครับยังคงสภาพของธรรมชาติไว้ดั้งเดิมนะครับประการที่5ครับก็คือการระมัดระวังการใช้ไฟครับหากไม่มีความจำเป็นนะครับควรหลีกเลี่ยงการก่อกองไฟครับเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าหรือว่าสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศได้นะครับประการที่6ครับก็คือการเคารพสัตว์ป่านะครับไม่ให้อาหารสัตว์ครับไม่ไล่ล่าหรือว่าจับสัตว์ป่านะครับไม่เข้าใกล้เพื่อถ่ายภาพจนรบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่านะครับเพราะว่าสัตว์ป่านะครับควรที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยธรรมชาติของมันเองครับและประการสุดท้ายครับก็คือการเคารพนักท่องเที่ยวคนอื่นครับการลดการส่งเสียงดังนะครับการรักษาความสะอาดครับและก็เป็นการแบ่งพื้นที่ธรรมชาติร่วมกันอย่างมีมารยาทครับท่านผู้ชมครับหลักการทั้ง7ข้อนี้นะครับอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่เมื่อทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามนะครับก็จะช่วยรักษาความสวยงามนะครับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่กับประเทศไทยของเราได้อีกยาวนานนะครับก่อนผมก็มีข้อคิดสั้นๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับก็คือนักท่องเที่ยวนะครับที่นักท่องเที่ยวที่ดีครับไม่ใช่ผู้ที่เดินทางไปได้ไกลที่สุดนะครับแต่คือผู้ที่เดินทางแล้วไม่ทิ้งร่องรอยไว้กับธรรมชาติเพื่อไม่ให้ธรรมชาติต้องฟื้นฟูตัวมันเองนะครับรวมกันนะครับเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครับรักป่ารักน้ำรักสัตว์นะครับแล้วก็ร่วมสร้างกรีนเนเชอรัลพาร์คให้กับอุทยานแห่งชาตินะครับรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติครับให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของลูกหลานไทยต่อไปนะครับ ซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับก็จะขอประชาสัมพันธ์นะครับนักท่องเที่ยวครับในการที่นัก
นักท่องเที่ยวที่เดินต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกหนาวนะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวช่วยปฏิบัติตามกฎระเบียบครับที่ทางอุทยานแห่งชาติได้กำหนดนะครับรวมไปถึงการรณรงค์ครับให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งครับแล้วก็ไม่เป็นการนำโฟมหรือพลาสติกเข้ามาในพื้นที่นะครับก็จะเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นการท่องเที่ยวสีเขียวนั่นเองครับครับสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในภายในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับก็จะขอประชาสัมพันธ์นะครับเวลาเปิดปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจนะครับไม่ได้เป็นการมาเที่ยวแล้วเสียเที่ยวนะครับสำหรับที่ทำการนะครับตรงอุทยานตรงน้ำตกหงาวนะครับเราจะเปิดทุกวันครับเวลา 8:30 นะครับจนถึง 4:30 นะครับส่วนในแหล่งท่องเที่ยวของบ่อน้ำแร่ร้อนพรลังนะครับเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราก็จะเปิดตั้งแต่ 6:30 จนถึง 4:30 ครับเสาร์อาทิตย์เราจะเปิด 8:30 นะครับจนถึง 4:30 นั่นเองครับสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดนะครับต้องการที่จะมาพักผ่อนหรือว่ามาพักที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวของเราก็ยังมีบ้านพักนักท่องเที่ยวนะครับที่จะคอยให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ในโซนของแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรลังนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์สำนักงานบ่อน้ำแร่ร้อนพรลังครับเป็นเบอร์077ครับ810652นะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามราคาห้องพักรวมไปถึงสำรองห้องพักได้เลยนะครับหรือจะเป็นการติดต่อเข้ามาทางเพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับสามารถค้นหาได้นะครับเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับภาษาไทยครับแล้วก็เป็นน้ำตกหงาวภาษาอังกฤษครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ระนองของเรานะครับฝนตกกับทุกวันนะครับอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนบ่อยนะครับก็ขอให้นักท่องเที่ยวนะครับที่จะต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไหนๆนะครับก็ขอให้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านร่างกายหรือว่าเป็นการศึกษาข้อมูลข่าวสารของอุทยานนั้นๆนะครับรวมไปถึงการศึกษาสภาพภูมิอากาศนะครับในการท่องเที่ยวครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับได้รับความประทับใจกลับไปนะครับได้รับรอยยิ้มกลับไปนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวหลายท่านนะครับได้สอบถามกันเข้ามาบ่อยมากนะครับว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวของเรานะครับมีลานกลางเต็นท์หรือเปล่านะครับทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวของเรานะครับตอนนี้ในส่วนของลานกลางเต็นท์ยังไม่ได้เปิดให้บริการครับยังอยู่ในช่วงของการปิดปรับปรุงพื้นที่ลานกลางเต็นท์นะครับเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงลานกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดลานกลางเต็นท์เมื่อไหร่นะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจ Facebook ได้เลยครับครับก่อนจากกันวันนี้แหละนะครับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติครับสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องเล็กๆนะครับในชีวิตประจำวันครับไม่ว่าจะเป็นการไม่ทิ้งขยะนะครับในแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าการลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวใช้แล้วการลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งนะครับการพกพาขวดน้ำหรือถุงผ้าติดตัวนะครับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานครับการเคารพธรรมชาติในทุกครั้งที่เดินทางครับเพราะทุกการกระทำของเรานะครับก็ล้วนส่งผลต่อพื้นป่าแหล่งน้ำสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมได้ทั้งนั้นเลยนะครับหากทุกคนร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับธรรมชาติที่สวยงามในวันนี้ก็ยังคงเป็นมรดกอันล้ำค่าให้กับลูกหลานของเราในวันหน้านะครับเราไม่ได้รับผืนป่ามาจากบรรพบุรุษเพื่อใช้แล้วหมดไปนะครับแต่เรากำลังยืมธรรมชาติจากลูกหลานในอนาคตนะครับดังนั้นครับทุกการอนุรักษ์ในวันนี้ครับก็คือการมอบโลกที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไปครับ
ท้ายที่สุดนี้นะครับทางผมนะครับในนามของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเส้นทางสายอนุรักษ์นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นจุดประกายความคิดนะครับและก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนะครับร่วมกันรักษาผืนป่าสายน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่เพื่อคนรุ่นต่อไปนั่นเองครับก็วันนี้นะครับก็ขอกับผมนะครับขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันเสาร์ที่4ทุกเดือนนะครับกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม

0: จังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศการประกาศการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์กับการเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
2: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรสำหรับความคืบหน้าดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: คืน11

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
2: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
4: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโล

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: Jom ke Satun Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid, dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan. Nikmati free concert lek, Rajmave Your Mood, No One Else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram. Jangan lepaskan peluang 24 hingga 26 Julai ini di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. Jumpa di sana, ya.
2: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาท
7: นายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

0: รณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือปุริมปราโสภาภารายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลยุติโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายรางและท่าเรือแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อภาคใต้และมีความเสี่ยงน้อย
2: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางหรือโครงการ Missing Link โดยเห็นว่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนนรางและท่าเรืออย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้และเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกพร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการคมนาคมโดยต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมฝั่งอ่าวไทยอันดามันที่มีการศึกษามาแล้วพร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เพราะมีผู้ใช้บริการรองรับและคุ้มค่ากว่าในระยะยาวรวมทั้งเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมฝั่งอันดามันกับมาเลเซียเช่นสงขลาปีนังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่าโดยย้ำว่าควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของภาคใต้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมรองรับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2569โดยศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นมีสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิ์สอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนทั้งสิ้น 13,620 คน
3: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยภาพรวมการเตรียมความพร้อมว่าสนามสอบทั้ง6แห่งมีความพร้อมรองรับผู้เข้าสอบรวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถและการอำนวยความสะดวกในแต่ละจุดโดยภาพรวมไม่มีประเด็นที่ต้องเป็นกังวลและทุกสนามมีความพร้อม 100% เพื่อรองรับผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 13,620 คนส่วนของทางจังหวัดขอนแก่นได้เตรียมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสังเกตการดำเนินการจัดสอบตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดซึ่งจากการตรวจสอบและประเมินภาพรวมทั้งด้านสถานที่บุคลากรการรองรับผู้เข้าสอบการจอดรถและระบบการจัดการภายในสนามสอบทุกแห่งมีความพร้อมไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นกังวลพร้อมรองรับการสอบตามกำหนดอย่างเต็มประสิทธิภาพชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
8: น
7: ี่นี่นี่นี่นี
8: ่ตรงนี้ด้วย
7: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
8: ฮ่าๆๆสนุกจังเลยค่ะแม่
9: โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รอควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปอปฏิ

0: แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูนและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและยังมีทีมงานสวทรนองด้วยนะคะมาอยู่กันในช่วงวันหยุดแบบนี้แล้วก็สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นวันหยุดยาวไหมบางคนก็วันหยุดยาวไปแต่บางคนก็บอกว่ากลับมาทำงานตามปกตินะคะเนื่องในช่วงนี้เนี่ยเป็นห่วงของวันสำคัญด้วยค่ะทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะก็มีทั้งวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันพุธที่29แล้วก็วันเข้าพรรษาถัดไปเลยค่ะวันพฤหัสบดีที่30ก็จริงๆเป็นวันหยุดยาวเนาะหลายคนก็ทำความเข้าใจกับเพื่อนที่ทำงานนะคะตกลงกันเรียบร้อยว่าใครจะหยุดช่วงวันไหนอะไรยังไงนะคะเป็นวันหยุดยาวมากจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้หยุดมาอยู่ติดตามรายการของเราดีกว่าเพราะว่าช่วงแรกวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่จะมาเติมเต็มกำลังใจให้ใครหลายๆคนเกี่ยวกับวัยของผู้สูงอายุเรานำเสนอเรื่องนี้ไปเยอะมากเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวของวัยผู้สูงอายุท่านหนึ่งนั่นก็คืออาม่าสุทธารัตน์กิตติเวชกุลค่ะถ้าพูดชื่อนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าอาม่าซูเปอร์แอคทีฟหลายคนรู้จักทันทีเลยนะคะเพราะว่าอาม่าเนี่ยก็เหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของวัยผู้สูงอายุด้วยกันนี่แหละค่ะที่แบบพาไปทำเรื่องราวกิจกรรมต่างๆนะคะคืออาม่าบอกว่าจุดเริ่มต้นของการมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะและไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะทำได้นะคะอาม่าก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆชีวิตของอาม่าเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเติบโตมาจากครอบครัวของการเป็นลูกคนจีนทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่ครัวคอยดูแลครอบครัวมาตลอดชีวิตเลยแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับตัวอาม่าเองนั่นคือการที่ต้องเผชิญกับวิกฤตด้านสุขภาพร่างกายจากที่เคยแข็งแรงมากๆค่ะอยู่ๆร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าเนี่ยฉันเนี่ยอยู่ในวัยผู้สูงอายุแล้วนะฉันอาจจะอ่อนแรงแล้วนะแต่อาม่าเองไม่อยากยอมจำนนให้กับข้อจำกัดด้านสุขภาพร่างกายค่ะก็เลยลุกขึ้นมาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหันมาออกกำลังกายหันมาดูแลการกินปรับทัศนคติในการดำเนินชีวิตใหม่แทบทั้งหมดจนสามารถก้าวข้ามวิกฤตสุขภาพมาได้และอาม่าเองก็เป็นเหมือนคนที่แบบแอคทีฟมากขึ้นพลังงานเต็มเปี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนที่แบบเป็นหนุ่มสาวเลยนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วสิ่งที่ทำให้อาม่าเนี่ยโดดเด่นแล้วก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเยียวยาหัวใจให้กับใครหลายๆคนที่ได้ดูคลิปของอาม่าแอคทีฟนะคะนั่นก็คือหัวใจของอาม่าที่ไม่เคยหยุดเรื่องของการเรียนรู้เลยนะคะไม่ว่าโลกจะผ่านไปยุคไหนจนมาถึงยุคปัจจุบันที่เป็นยุคไซเบอร์ยุคเทคโนโลยีอาม่าก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองค่ะได้มีการทำคลิปนำเสนอเรื่องราวว่าเฮ้ยมุมมองของฉันเนี่ยฉันมองโลกสมัยใหม่นี้เป็นยังไงฉันไม่ได้ปิดกั้นนะฉันเนี่ยชอบเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ไหนจะเรื่องของอาหารอีกนะคะที่อาม่าเองเนี่ยก็มักจะออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตตัวเองในด้านของการทำอาหารเคล็ดลับการเข้าครัวความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารจีนแต้จิ๋วจากรุ่นคุณเตี่ยแล้วก็เล่ามาให้อย่างน่าสนใจเลยคุณผู้ฟังอาม่าก็สอนไปด้วยนะคะว่าเฮ้ยการทำอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้อร่อยนะแต่คือเล่าถึงที่มาที่ไปเล่าถึงความหมายเล่าถึงความรู้สึกเล่าถึงวัฒนธรรมการสืบทอดมาคือทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ในคลิปเหล่านี้ค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าฟังคลิปของอาม่าแล้วเนี่ยมันก็ดูไปเพลินมากเลยนะทั้งได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกสนานได้ความเห็นรอยยิ้มของอาม่าแล้วเราดูไปเราก็ยิ้มตามอ่ะเรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมท่านยังดูแข็งแรงท่านยังดูแบบเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเติมเหมือนเติมเต็มพลังบวกสร้างพลังใจให้กับใครหลายๆคนได้ค่ะและอาม่ายังบอกอีกนะคะว่าชีวิตของอาม่าเนี่ยไม่ได้อยู่แค่การดูแลตัวเองให้แข็งแรงเท่านั้นนะแต่ฉันอยู่เพื่อที่ฉันอยากจะเป็นคนที่สามารถจุดประกายและส่งต่อพลังบวกให้กับคนอื่นๆได้ทำให้คนรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าเฮ้ยวัยเกษียณอย่างฉันเนี่ยมันไม่ใช่วัยที่จะพักผ่อนอย่างเดียวแล้วนะแต่มันเป็นวัยที่ทำให้เราเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆได้เสมอทำให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าการมีอายุมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัว
ถ้าหัวใจเราเนี่ยมันเข้มแข็งและอยากจะดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะนี่เป็นคำพูดของอาม่าที่ฝากทิ้งท้ายเอาไว้สำหรับเรื่องราวนี้นะคะนรัตเองเนี่ยอยากนำเรื่องราวของอาม่าซูเปอร์แอคทีฟมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันมันเหมือนเป็นบทเรียนเนาะไม่ว่าจะราคาแพงหรือราคาถูกก็แล้วแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อว่าเรื่องราวของอาม่าสุธารัตน์หรือว่าอาม่าซูเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันไปเติมเต็มกำลังใจให้กับใครหลายๆคนคุณจะอยู่ในวัยผู้สูงอายุคุณจะอยู่ในวัยที่กำลังก้าวสู่ผู้สูงอายุหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อะไรก็แล้วแต่ทำให้รู้สึกว่าเออมันมีแรงบันดาลใจนะที่ฉันจะใช้ชีวิตต่อไปได้อ่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทีละเล็กทีละน้อยนะคะเรื่องแค่นี้เองมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเติมเต็มพลังกายพลังใจได้อยู่เสมอเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวของอาม่าซูเปอร์แอคทีฟด้วยนะคะนนัทเองก็ไปหาข้อมูลจากหลายที่มากขอบคุณข้อมูลจากหลายเว็บไซต์หลายเพจนะคะแล้วก็นำมาเรียบเรียงเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายว่าเฮ้ยคุณสูบบุหรี่ควันบุหรี่ของคุณถ้าเกิดลอยเข้ามาในบ้านของฉันเนี่ยผิดกฎหมายมาตราไหนมีโทษอะไรยังไงกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: รู้หรือไม่การหัวเราะไม่ได้แค่ทำให้รู้สึกดีแต่ยังมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายและจิตใจด้วยงานวิจัยเผยว่าการหัวเราะ 10-15 นาทีต่อวันช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดและกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและช่วยให้หลับลึกขึ้นดังนั้นการหัวเราะไม่เพียงแต่ทำให้เราจิตใจดีขึ้นแต่ยังเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและสนุกได้ในตัวลองหัวเราะให้บ่อยขึ้นในแต่ละวันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งกายและใจ
1: มาอยู่ในช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามโซเชียลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะจะมีการแชร์เรื่องนี้เยอะมากเลยเรื่องของควันบุหรี่ที่มันลอยกระทบมาถึงเพื่อนบ้านลอยข้ามรั้วมาบ้านเราแล้วบ้านเราไม่มีคนสูบบุหรี่แต่อยู่ๆก็มีควันบุหรี่มาจากข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายของการมีความผิดทางกฎหมายอะไรยังไงหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาสร้างความเข้าใจทำความเข้าใจไปด้วยกันค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วนะคะโดยทางกรมควบคุมโรคก็ได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับข้อกฎหมายเรื่องนี้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเรื่องของการสูบบุหรี่ในบ้านถึงแม้ว่าเราจะสูบในบ้านของเราที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่ถ้าหากมันไปส่งผลกระทบต่อผู้อื่นมันก็อาจจะเข้าข่ายก่อให้เกิดเหตุรำคาญซึ่งมันเป็นไปตามพระราชบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2535ที่มีการระบุใจความสำคัญเอาไว้ในประเด็นเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นปัญหาคลาสสิกมากๆและเกิดขึ้นในหลายหมู่บ้านเกิดขึ้นมาทุกปีค่ะที่เราเห็นข่าวแล้วเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาคำถามที่ตามมาก็คือแล้วการสูบบุหรี่ในบ้านตัวเองเนี่ยถือเป็นสิทธิ์ที่ทำได้หรือไม่ได้แล้วมีความผิดหรือเปล่าถ้าหากควันบุหรี่ของคุณลอยมาที่เพื่อนบ้านคนอื่นๆค่ะกฎหมายเขาบอกเอาไว้ว่าควันบุหรี่หากมีการลอยข้ามรั้วมาในบ้านของคนอื่นนะคะมันเป็นสิทธิ์ของคุณก็จริงที่คุณสามารถสูบบุหรี่ในเขตบ้านของคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าควันจากบุหรี่เนี่ยมันลอยข้ามมาบ้านฉันนั่นหมายความว่าคุณกำลังละเมิดและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆอยู่นะคะนั่นหมายความว่าเป็นการกระทำความผิดค่ะซึ่งควันบุหรี่ที่ลอยออกจากบ้านหลังนึงไปสู่บ้านอีกหลังนึงหากมีปริมาณมากหรือว่ามีความถี่ทำบ่อยๆทำทุกช่วงเย็นทุกวันจนคนที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เคียงอะค่ะเขาได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือว่าสร้างผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าใครที่สูดดมเข้าไปแล้วมีอาการแพ้มีอาการต่างๆนะคะหรือว่าจนเป็นเหตุให้รำคาญตามกฎหมายฉบับนี้เขาบอกว่าเราสามารถเอาผิดกับบุคคลที่สูบบุหรี่จนสร้างความรำคาญให้กับเราได้นะคะสิ่งที่เราจะทำได้หลังจากนั้นก็คือเราต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังค่ะทั้งการบันทึกภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอในขณะที่เพื่อนบ้านของเรากำลังสูบบุหรี่อยู่นะแล้วทิศทางของควันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันลอยมาที่บ้านชั้นเต็มๆเลยนะคะเก็บหลักฐานเหล่านี้เอาไว้จดบันทึกวันเวลาความถี่ของการสูบและผลกระทบที่บ้านเราได้รับหากมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าตัวเราเองเนี่ยมีอาการแพ้หรือว่ามีอาการที่ส่งผลกระทบจากการได้รับจากควันบุหรี่นะคะก็จะเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากขึ้น2ค่ะเราต้องไปร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรก็อาจจะเริ่มจากการแจ้งนิติบุคคลให้ช่วยไกล่เกลี่ยก่อนถ้าเกิดว่าแจ้งแล้วไม่เป็นผลอีกนะคะก็ให้ไปร้องเรียนที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตเทศบาลอบต.อะไรประมาณนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็เข้าสู่กระบวนการของเจ้าหน้าที่เลยหากเราร้องเรียนไปแล้วเจ้าหน้าที่เรียกเข้าไปสอบถามพูดคุยเราก็เล่าไปตามความเป็นจริงเลยแล้วก็นำหลักฐานที่เราเก็บมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งคลิปวิดีโอหรือใครที่มีผลการตรวจรับรองจากทางโรงพยาบาลนะคะก็ให้สามารถเอาไปประกอบได้เลยนะคะให้เข้าสู่กระบวนการของเจ้าหน้าที่ไปค่ะแล้วก็ที่4บทลงโทษฝ่าฝืนค่ะมาดูกันหลายคนอยากรู้นะคะสามารถเอาไปบอกได้เลยนะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังทำผิดคุณยังสูบบุหรี่แล้วควันมันลอยมาในบ้านฉันในทุกๆวันจนแบบคนที่บ้านฉันเนี่ยเกิดความเสียหายทั้งร่างกายทั้งจิต ใจนะคะเราก็สามารถนะคะเอาความผิดกับเขาได้เลยนะคะเพราะว่าผู้ที่สูบบุหรี่แล้วมีการตักเตือนไปแล้วแล้วคุณยังเพิกเฉยคุณยังฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอยู่ยังสูบไม่หยุดเนี่ยคุณจะมีความผิดตามมาตราที่74ค่ะซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณยังท้าทายกฎหมายคุณจะต้องโดนลงโทษในบทข้อนี้อย่างแน่นอนค่ะจริงๆแล้วอย่าสร้างความเดือดร้อนหรือว่าอย่าสร้างผลกระทบให้กับคนอื่นๆนะคะผ่านการสูบบุหรี่แล้วให้คนอื่นๆได้รับควันบุหรี่มือสองจากเราเลยดีกว่านะคะไม่มีใครที่อยากจะมาเจอสภาพแบบนี้แล้วอีกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะคุณสูบเองมันไม่ได้ทำลายแค่ร่างกายของคุณเองไงคะแต่ควันเหล่านี้มันมาทำลายกระทบชีวิตของคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นคิดถึงเรื่องนี้ให้เยอะๆนะคะอย่าไปทำลายชีวิตใครด้วยควันบุหรี่มือสองเลยค่ะฝากย้ำเตือนกันไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะและเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆที่นำมาฝากกันต่อค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อานงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับมาในช่วงที่3ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดคุณผู้ฟังมาตามกันต่อเลยนะคะเรื่องนี้จะพาคุณผู้ฟังลงใต้ไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เขามีการขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลคนพิการในพื้นที่อยู่นะคะในหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่ะผ่านทางศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ค่ะซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมในการอบรมให้ความรู้แล้วก็สร้างความเท่าเทียมให้กับคนพิการในพื้นที่ไปนะคะเขาก็มีการอบรมกันมาในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ฟังก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันแรกเนี่ยก็มีการมาพูดคุยอบรมพูดเชื่อมโยงเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะคะให้ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยเขาได้เรียนรู้ส่วนวันที่2ก็มีการจัดกิจกรรมนะคะโดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการสร้างการยอมรับและการบูรณาการคนพิการในชุมชนค่ะก็มีเรื่องของการพูดถึงสิทธิของคนพิการการเข้าถึงบริการหรือว่าบทบาทของครอบครัวบทบาทของชุมชนที่จะเข้ามาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการได้นอกจากนี้ก็ยังไม่หมดนะคะยังมีการถ่ายทอดความรู้หัวข้อเรื่องเรียนรู้ทักษะพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อส่งเสริมศักยภาพและการพึ่งพาตนเองของคนพิการครอบคลุมหลายประเด็นมากคุณผู้ฟังมาดูกันว่าเขาครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างนะคะประเด็นแรกเรื่องของการค้นหาศักยภาพด้านอาชีพให้กับคนพิการค่ะแนวทางการหารายได้ที่มันเหมาะกับประเภทความพิการของแต่ละคนนะคะยกตัวอย่างเช่นการหาอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้ในชุมชนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีเรื่องของการดูแลอุปกรณ์ที่คนพิการเนี่ยเขาต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวันว่าเอ้ยต้องดูอุปกรณ์นี้ดูแลยังไงให้มีความเหมาะสมอุปกรณ์นี้ต้องมีการบำรุงรักษายังไงที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานตัวนี้เนี่ยได้ไปได้ในระยะยาวๆเพราะว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับคนพิการเนี่ยบางครอบครัวเขาต้องซื้อเองนะคะถึงแม้ว่าบางครอบครัวจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนมาก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันพังลงไปมันก็ไม่ได้ได้กันอยู่ตลอดนะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยให้ความรู้เรื่องการดูแลอุปกรณ์ที่คนพิการมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ค่ะแล้วก็มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นไปพร้อมๆกันเพื่อให้คนพิการที่เขาไปเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะเขาได้ออกแบบแผนว่าเราจะพัฒนาชีวิตตัวเองยังไงนะฉันอยากทำอะไรหลังจากนี้ปัจจุบันนี้ฉันมีชีวิตอยู่ยังไงประมาณนี้เป็นต้นนะคะให้ทุกคนได้มาฉุกคิดแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลางสังคมหรือว่าชุมชนที่เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันค่ะพอเขามีการจัดการอบรมปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าคือเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวที่วางเอาไว้นะหลังจากที่เกิดการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายเรียบร้อยแล้วคือเขาบอกว่าคนทุกคนที่ได้มาเจอกันในวันนี้ทุกคนได้มาเป็นเหมือนเครือข่ายได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็ได้มาพูดคุยกันได้มารู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงนะคะใครต้องการความช่วยเหลือหรือใครที่เอ้ยเรามีกำลังมากพอแล้วเราจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้ถึงแม้ว่าฉันจะพิการก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ในระยะยาวคือให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สามารถหารายได้ได้ต่อยอดไปสู่การทำงานแล้วก็มีความมั่นคงต่อไปและที่สำคัญเลยคือทุกคนบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการสร้างให้เกิดสังคมที่มีความเท่าเทียมของการอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะผ่านไปอีกหนึ่งเบรกคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงนะคะดูเวลาก่อนว่าทันหรือเปล่านะถ้าทัน2ผลงานเพลงก็เปิดให้เลยค่ะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดแล้วค่ะทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เอาจริงๆนะเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนเติมเต็มกำลังกายกำลังใจกับใครหลายๆคนนะทุกคนก็สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้นะคะมีในทุกวันพฤหัสวันศุกร์พบกับดีเจพี่ต๋องแล้วก็เสาร์อาทิตย์แบบนี้อยู่กับดีเจแนนัทนะคะในช่วงเย็นเลยค่ะ17 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็มาพูดคุยกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแนนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนพักผ่อนในวันหยุดอย่างมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พอโคตรภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: 尊福旅游及体育办公室诚邀您参加宁日文化分情节 Baranagan Festival， 共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的宁日文化。精彩文化包括宁日小姐选美、宁日儿童大赛、现场烹饪传统宁日美食展示、潮剧表演、伊斯兰安阿西德演唱，以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演 Motion Mapping Light Art。 Lake Rashmed Your Mood 和 No One Else 免票演唱会，还可搭乘观光电车游览老城区，品尝安达曼六府特色美食，选购各地优质产品。7月24日至26日，诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区，共赴宁日文化分情节，一起感受独特又有魅力的宁日文化吧。
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล

หนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณ

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาตินะครับทางสวทรนองFM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังช่วงยามเย็นๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยนะครับ18:10 น.ถึง18:30 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับถือว่าเป็นวันหยุดนะวันหนึ่งแล้วก็บางท่านก็อาจจะลาวันจันทร์ด้วยนะครับหยุดยาวโอ้โหหลายวันเลยนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขละกันแต่ท่านไหนที่ไม่ได้เดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่ระนองก็ขอให้มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ระนองมีฝนตกลงมาบ้างแล้วก็แดดออกบ้างนะอากาศเย็นขมุกขมัวแล้วก็อากาศสบายเหมือนภาคเหนือเลยนะไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศนอนก็มีนะครับช่วงยามค่ำคืนเนาะฝนตกลงมาแต่ก็ต้องระมัดระวังการขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทละกันรวมถึงนะครับบ้านใครที่มีที่เป็นแหล่งน้ำที่สามารถแบบฝนตกหรือว่าน้ำขังนี่ก็อย่าลืมไปคว่ำถ้วยคว่ำชามละกันนะเพราะว่ายุงนั่นเองจะไปวางไข่แล้วก็ทำให้มากัดเราบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวของเรานะโดยเฉพาะยุงลายนี่โอ้โหนะครับเนาะเย็นไม่ต้องเย็นแล้วครับช่วงกลางวันเนี่ยเข้าไปในบ้านให้มียุงลายมันก็มาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังที่จะเป็นไข้เลือดออกกันนะครับเนาะก็ฝากกันเตือนไว้เรื่องตรงนี้ละกันนะพบเห็นที่มันพินภาชนะเนี่ยที่มันกักเก็บน้ำได้เนี่ยที่จะเป็นยุงลายมาวางไข่ก็คว่ำซะเลยนะครับเนาะเพื่อเป็นการลดปริมาณยุงที่อยู่บริเวณรอบของเรานะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการรอบวันทันข่าวนะครับนำสาระน่ารู้ทั้งนอกและในที่เกิดขึ้นในจังหวัดระนองนะครับมาเล่าสู่กันฟังยามเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับเราไปเริ่มกันที่นะครับรัฐบาลยุติแลนด์บิดนะครับดันแผน missing link แทนรัฐบาลเตรียมยุติโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมอ่าวไทยอันดามันหรือที่เรารู้จักกันคือแลนด์บิดนั่นเองนะครับหลังจากผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าทางการเงินลดลงนั่นเองแล้วก็มีความเสี่ยงทั้งด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานโดยคณะกรรมการศึกษาโครงการมีมติเสนอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณายุติโครงการในรูปแบบเดิมนะครับพร้อมยืนยันว่ายังไม่มีความเสียหายจากการลงทุนเนื่องจากโครงการยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างหรือว่าเวียนคืนที่ดินนะครับทางด้านนายอินิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการได้กล่าวว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงผลกระทบจากสงครามและความผันผวนของการค้าโลกทำให้สมมติฐานเดิมของโครงการเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับจึงส่งผลต่อปริมาณสินค้าและความสามารถในการแข่งขันของโครงการดังนั้นรัฐบาลจึงเตรียมปรับแนวทางพัฒนาเป็นแผน missing link โดยมุ่งใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนนะครับผ่านการยกระดับท่าเรือระนองและพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือกับโครงข่ายหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งฝั่งอันดามันรองรับการค้ากับอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นขณะที่ฝั่งอ่าวไทยยังไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนสร้างท่าเรือแห่งใหม่ในระยะนี้ซึ่งผลจากการสำรวจของสำนักสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าอัตราผลตอบแทนนะครับจากทางการเงินของโครงการจะลดลงจาก 8% เหลือ 4.8% เท่านั้นเองนอกจากนี้นะครับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมยังระบุว่าแนวเส้นทางโครงการอาจส่งผลกระทบต่อป่าชายเลนพื้นที่ชุ่มน้ำระบบนิเวศสัตว์ทะเลหายากแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ชุมพรระนองขณะที่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

0: บความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงเห็นว่าควรใช้โครงการพื้นฐานเดิมควบคู่กับการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมมากที่สุดขณะนี้นะครับไปต่อกันที่นะครับกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์9,500,000รายนะครับจากผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด18,000,000กว่ารายนะครับและก็มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ครึ่งนึงเลยประมาณ9,300,000รายเช่นเดียวกันหลังจากที่ประกาศผลนะครับก็มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้เดือดร้อนที่ไม่ผ่านการคัดกรองและก็มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นเป็นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพไปใช้งานแล้วเป็นต้นนะครับแต่ก็ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองหลังจากที่เกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงนะครับจากปัญหาดังกล่าวความเดือดร้อนนะครับข้อจำกัดของเกณฑ์การคัดกรองรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับดังนั้นอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อคัดกรองเป็นคนจนจริงๆนะครับให้ได้รับสิทธิ์ตรงตามเป้าหมายนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่27กรกฎาคมนี้เพื่อปรับปรุงเกณฑ์แล้วก็ขยายเวลายื่นทบทวนสิทธิ์ออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคมแล้วก็ขยายเวลาสำหรับผู้ที่มีบัตรเดิมต่อเนื่องถึง30กันยายนนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จัดศูนย์นะครับวันสต็อปเซอร์วิสทุกอำเภอทั่วประเทศเลยนะครับรวมถึงมีชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เชิงรุกก็ประตูบ้านช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ไปต่อกันที่นะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับผังเมืองของประเทศให้เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งวางผังเมืองที่สามารถรองรับการขยายของตัวเมืองนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อสร้างความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวซึ่งนายเจเศรษฐ์นะครับได้กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยนะครับกำลังเผชิญกับความท้าทายการขยายตัวของเมืองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยจากครั้งนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการวางผังเมืองนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การกำหนดว่าใช้ประโยชน์ที่ดินแต่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศสร้างเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562ได้กำหนดกรอบให้มีการผังเมืองเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับจึงมุ่งผลักดันให้การวางแผนและจัดทำผังเมืองทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศระดับภาคและระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนโดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับและนี่ก็เพื่อให้ทุกพื้นที่เติบโตอย่างสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทางด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่านะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เร่งขับเคลื่อนการวางผังเมืองนะครับให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจัดทำผังน้ำนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและพื้นที่รองรับน้ำให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีพร้อมกำหนดมาตรการด้านผังเมืองไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างนะครับเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบนอกจากนี้นะครับยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีการคุ้มครองพื้นที่ชลประทานการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับทั้งอุทกภัยและก็ภัยแล้งอันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนทางนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงมหาดไทยจะผลักดันการพัฒนาผังเมืองนี้ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยยึดหลักการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการวางผังเมืองเพื่อทุกพื้นที่มีความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตซึ่งผังเมืองที่ดีต้องไม่ใช่แค่การกำหนดสีของพื้นที่แต่ต้องเป็นเครื่องมือสร้างเมืองที่ปลอดภัยน่าอยู่และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตนะครับ ซึ่งเราจะผลักดันแนวคิดเป็นเมืองยืดหยุ่นเมืองฟองน้ำเมืองกระชับและเมืองสีเขียวให้เกิดขึ้นเป็นอย่างรูปธรรมควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้ก็เพื่อให้การพัฒนาเมืองของประเทศไทยเติบโตอย่างสมดุลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเมื่อวานนี้นำเสนอไปนะครับเกี่ยวกับนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือกับกรมการขนส่งนะครับทำ MOU เชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะครับตามแนวคำพิพากษาจะเริ่มใช้1สิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันอีกครั้งนึงละกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนก็ต้องรับทราบนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1 นะครับแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่ง MOU ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดนะครับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570นะครับทั้งนี้ก็มีจุดประสงค์ก็คือต้องการลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนนะครับซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติซึ่งส่วนหนึ่งนะครับหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุก็คือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ก็ว่าได้นะครับดังนั้นปัจจุบันนะพบว่าไทยของเรานี่มีสถิติอุบัติเหตุที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทำให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมากนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าขาดวินัยจราจรการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพแล้วก็มีประชาชนค้างชำระใบสั่งจราจรหลายสิบล้านใบเลยนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและก็นักท่องเที่ยวอีกทั้งในอดีตผลความสำเร็จของการเชื่อมข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเมื่อครั้งก่อนทำให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ภาพรวมของอุบัติเหตุในยุคนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับรัฐบาลจึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกร่วมกันหารือแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรให้สอดคล้องตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองเป็นไปตามหลักนิติธรรมและมีความเป็นสากลให้ประชาชนถึงข้อมูลนะครับรวมถึงตรวจสอบใบสั่งของตนเองได้นะครับในการชำระค่าปรับเพิ่มข้อมูลสำเนาใบสั่งนะครับสำเนาเอกสารแจ้งเตือนรวมถึงหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งดังนี้นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาเสียภาษีประจำปีที่ขนส่งหากปรากฏว่ามีข้อมูลใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับที่ค้างกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีเลยและจะเป็นการเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพกับเจ้าของรถที่ค้างชำระใบสั่งจราจรแม้จะชำระภาษีแล้วแต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนเสียก่อนทางนี้นะครับจะเริ่มมาครับใช้ตั้งแต่นะครับ1สิงหาคม2569นี้เป็นต้นไปไม่มีผลย้อนหลังนะครับซึ่งกระบวนการตามกฎหมายของใบสั่งจราจรนะครับข้อมูลของผู้ไม่ชำระใบสั่งจะมีผลต่อการต่อภาษีประจำปีที่จะส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกนั้นหากไม่ชำระใบสั่งแรกหลัง1สิงหาคมจะมีหนังสือแจ้งเตือนนะครับในระยะเวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันออกใบสั่งข้อมูลจะไม่ชำระใบสั่งนั้นจะเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกคาดว่าช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีนี้ประชาชนที่จะไปต่อภาษีที่ขนส่งจะเริ่มทราบข้อมูลของตนเองในระบบได้นะครับซึ่งการลงนาม MOU ครั้งนี้จึงเป็นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามสากลตามหลักนิติธรรมนะครับ ตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่สร้างวินัยจราจรสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไปนะครับสรุปง่ายๆก็คือนะครับเป็นภาษาพูดคุยธรรมดาก็คือถ้าใครที่ทำผิดกฎจราจรตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วไม่ไปจ่ายไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าเราจะไปเสียภาษีรถจะไปต่อภาษีรถต้องไปเคลียร์นี่ก่อนนะครับก็คือใบสั่งก่อนถ้าไม่ยอมจ่ายค่าปรับใบสั่งก็จะไม่ได้รับใบเสียภาษีตัวจริงมาแปะที่ตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องโดนจับโดนปรับอยู่ดีเนี่ยเพราะว่าไม่มีใบเสียภาษีมาแปะที่ตัวรถหรือว่าหน้ากระจกรถยนต์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะทางนี้จำไว้ดีๆนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปใครที่โดนจับมีเป็นปึ้งเลยนะแล้วไม่ไปจ่ายจะไม่มีผลย้อนหลังนะครับจะเริ่ม1สิงหาคมนี้ฟังกันอีกครั้งละกันนะครับไปต่อกันที่นะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่ากอรมน.ภาค4โดยชุดปฏิบัติการปราบปรามภัยแทรกซ้อนผนึกกำลังร่วมกับนะครับสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบป่าพรุสาธารณะหมู่ที่4ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีผู้บุกรุกนำเครื่องจักรกลนะครับมาแผ่วถางทำลายป่าเป็นวงกว้างเลยนะครับซึ่งจากการเข้าตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่พบรถแบ็คโฮกำลังปรับดันดินภายในป่าพรุเลยนะครับจึงเข้าแสดงตัวขอตรวจค้นโดยคนขับไม่สามารถนำเอกสารสิทธิ์หรือว่าหนังสืออนุญาตมาแสดงได้ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงยึดรถแบ็คโฮซึ่งเป็นของกลางไว้นะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างนะครับขับรถแบ็คโฮเข้ามาตักดินทำเป็นคันดินก็เพื่อเตรียมรองรับการนำเอาขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมป่าไม้ทำการรังวัดและจัดทำแนวเขตพบว่ามีพื้นที่ป่าพรุได้รับความเสียหายรวมกว่า50ไร่เลยนะครับซึ่งป่าพรุถือว่าเป็นระบบนิเวศสำคัญเลยที่ช่วยกักเก็บน้ำดูดซับคาร์บอนและเป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิดซึ่งการบุกรุกครั้งนี้จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการระบายน้ำในระยะยาวอย่างมากเลยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะครับก็แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ฐานเข้าไปยึดถือครอบครองแผ่วถางหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทางนี้นะครับทางกอรมน.ภาค4ระบุเพิ่มเติมว่าจะนำข้อมูลจากการสอบสวนไปขยายผลเพื่อสืบค้นเส้นทางการเงินผู้ว่าจ้างนะครับผู้ครอบครองพื้นที่และแน่นอนต้องมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแน่นอนนะครับโดยจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความเสียหายเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและวางมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุกซ้ำต่อไปนะครับทีนี้นะครับหากประชาชนนะครับพบเห็นการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายตรงเลยนะครับกอรมน.ภาค4นะครับหรือว่าโทรศัพท์สายด่วน1341หรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับยังอยู่กันที่นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ประชาชนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยที่ทำการลงทะเบียนแล้วไม่ได้สิทธิ์นะครับต่างก็โหมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็จะพยายามทำหลายมาตรการหรือว่าทุกวิถีทางก็ว่าได้นะครับที่จะให้ผู้ที่ยากจนจริงๆนะครับเข้าถึงสิทธิ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฟังกันทีละกันนะครับว่าขณะนี้นะครับมีข้อสรุปคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถรับสิทธิ์ได้ยาวๆถึง30กันยายนนี้นะครับซึ่งกระทรวงการคลังพร้อมแก้กฎเกณฑ์รถเก่าผ่อนมอเตอร์ไซค์โอนลอยโดยสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับในส่วนเรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการปรับเปลี่ยนทุกวันนั้นนะครับจนทำให้พี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยเริ่มสับสนนะว่าเรื่องเกณฑ์และก็มีความกังวลว่าระบบอุทธรณ์จะยุ่งยากจนหลุดออกจากระบบอีกหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับซึ่งจะนำข้อมูลจากการแถลงของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งแถลงไปเมื่อวันก่อนนี้เองไว้ในที่เดียวเลยนะครับลองฟังดูดีๆแล้วกันเผื่อท่านผู้ฟังนะครับไปยื่นแล้วมันไม่ผ่านอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้กระทรวงการคลังได้นำข้อร้องเรียนจาก8หน่วยงานที่เข้ามามีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้แก่กรมการขนส่งทางบกกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักคณะกรรมการศึกษาอาชีวศึกษานะครับธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนำมาพิจารณาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับประชาชนนะครับซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ1คือขยายเวลาใช้สิทธิ์เดิมนะครับและวันเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ผู้ถือบัตรเดิมจะได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ซึ่งจากเดิมสิ้นสุด31กรกฎาคมนะครับโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับในส่วนผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่นะครับทุกกลุ่มนะแม้จะเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่พร้อมกัน1ตุลาคมเป็นต้นไปสองนะครับขยายเวลารับเรื่องทบทวนสิทธิ์หรือว่าอุทธรณ์แล้วก็แก้ไขข้อมูลนะครับสามารถยื่นเรื่องได้ถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งจากเดิม31กรกฎาคมโดยผ่าน4ช่องทางก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2แอปพลิเคชันเป๋าตัง3แอปพลิเคชันทางรัฐและ4หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งที่ธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต้องไปตามวันและเวลาที่ธนาคารทำการนะครับรวมถึงขยายเวลาการแก้ไขข้อมูลหากมีข้อมูลผิดพลาดนะครับจะติดต่อในงานเจ้าของข้อมูลเพื่อแก้ไขถูกต้องได้ถึง20กันยายนนี้ซึ่งจากเดิมถึง16สิงหาคมเท่านั้นนะครับข้อที่3คือแนวทางปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบคลังจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเกณฑ์นะครับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์27นี้ในส่วนของเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีดราม่ากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือจะมีการปรับปรุงข้อมูลการถือครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีแล้วก็มีมูลค่าต่ำนั่นเองนะครับผ่อนปรนกรณีรถจักรยานยนต์ที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระและมีภาระทางการเงินมีการแก้ไขกรณีขายรถให้ผู้อื่นไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อต่อนายทะเบียนก็คือโอนลอยตามประสาชาวบ้านเราๆนี่นะครับหรือกรณีแก้ไขถูกสวมสิทธิ์ถูกแอบอ้างชื่อไปจดทะเบียนรถนะครับในส่วนของนักเรียนนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลของผู้ที่ศึกษานอกระบบและผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับในส่วนของผู้ที่ถือหุ้นและกรรมการบริษัทห้างหุ้นส่วนให้ปรับปรุงข้อมูลกรณีที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์นะครับปรับปรุงการตรวจสอบโดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวจริงของบัญชีเป็นหลัก4นะครับบริการ One Stop Service ใกล้บ้านนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่นะครับจังหวัดอำเภอเทศบาลอบต.กทม.และเมืองพัทยาให้จัดตั้งจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ทางนี้ก็เพื่อคอยคำแนะนำประสานงานตรวจสอบข้อมูลอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับและช่วยแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันนะครับทางนี้นะครับใครที่ฟังแล้วรายละเอียดมันค่อนข้างยาวก็มาดูได้ที่เพจของข่าวจริงประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ลองมาดูแล้วกันว่าเรายื่นอุทธรณ์ไปแล้วเนี่ยไม่ผ่านหรือว่าประกาศรายชื่อไม่ผ่านต้องทำอะไรแบบไหนยังไงนะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบุคคลก็จะมีเงื่อนไขที่มันแตกต่างกันไปบ้างอย่างยกตัวอย่างนะเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มั่งรถจักรยานยนต์มั่งหรือว่ายังเรียนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะครับผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้ส

่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวท.ระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ระนอง

ำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวท.ระนอง

0: Pejabat Pelancongan dan Sukan Negeri Satun membawakan Menghayati Keindahan Warisan Peranakan atau Cuncum Yolwiti Pearanakan. Saksikan keunikan budaya Peranakan 6 wilayah Andaman, pertandingan Miss, Cilik Peranakan, Opera Cina atau Ngiu Nasyid, dan pertunjukan Light Art Motion Mapping yang julung kali diadakan. Nikmati free concert lek, Rochmave Your Mood, No One Else, serta pelbagai hidangan enak menaiki tram. Jangan lepaskan peluang. 24 hingga 26 Julai ini di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. Jumpa di sana, ya.
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการมรดกโลกประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซาอุดีอาระเบียสกัดกั้นขีปนาวุธจากเยเมนที่มุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ
2: เมื่อเวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลก

0: แรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่มาริชโยรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์การเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้
2: ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความยินดีภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยโดยบรรยากาศภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเต็มไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมติดตามการประกาศผลอย่างคึกคักทันทีที่ทราบผลการพิจารณาเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีดังกึกก้องขณะที่พระสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากต่างร่วมบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์พร้อมแสดงความภาคภูมิใจที่โบราณสถานอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้การได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศในระยะยาวศิรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

0: ามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมนี
1: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9ล้าน3แสนคนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ด้วยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าด้วยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีด้วยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปต่อยอดวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งการพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวสำหรับข้อกังวลด้านงบประมาณนายเอกนิติยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีหรือรวมเกือบ1ล้านล้านบาทในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตวันนี้เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตั้งใจช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอข้อมูลของประเทศไทยไม่ได้อัปเดตแต่วันนี้การที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยครับไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดเราใช้1ปีละ 60,000 70,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญมากกว่าคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าน
2: ายเอกนิติธรรมประภาสยังกล่าวอีกว่าสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแต่ข้อเท็จจริงถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องรัฐบาลพร้อมเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกหลอกใช้จะได้รับการคืนสิทธิ์พร้อมทั้งจะดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลประชาชนไปใช้โดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตปริมปราศโสภาภาสรายงาน
0: รัฐบาลเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังสหรัฐปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่ง
4: นางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศไทยตามมาตรา301ว่ารัฐบาลขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันว่าอัตราภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือเพิ่มขึ้นสุทธิร้อยละ 2.5 มิใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนพร้อมย้ำว่าอัตรา

0: ราคาดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญจากการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกของไทยกว่า 2,120 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญหลายประเภทอาทิวงจรรวมอย่างธรรมชาติและแป้งมันสำปะหลังโดยรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบและเตรียมแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละกลุ่มโดยยังไม่กำหนดกรอบเวลาว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยืนยันให้การส่งเสริมการลงทุนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันพร้อมขับเคลื่อนกลไกช่วยยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยปรับตัวรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
2: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ชี้แจงกรณีข้อกังวลของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเกี่ยวกับข้อจำกัดในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและความแตกต่างในการให้การส่งเสริมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติโดยยืนยันว่า BOI เปิดกว้างให้การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันโดยพิจารณาจากคุณภาพและประโยชน์ของโครงการเป็นหลักไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มทุนต่างชาติหรือการตั้งโรงงานใหม่เท่านั้นซึ่งผู้ประกอบการไทยรายเดิมสามารถขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้หรือเปลี่ยนสายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่เช่นยานยนต์ไฟฟ้าทางนี้ BOI ได้ขับเคลื่อน4กลไกสำคัญเพื่อยกระดับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยประกอบด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีมาตรการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติที่นิติบุคคลไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า20%มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ที่ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในไทย40-45%และการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยเป้าหมายหลักคือการดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตเดิมและประคองผู้ประกอบการไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีนี้ไปได้โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเข้มธุรกิจนอมินีในจังหวัดกระบี่พบถือครองที่ดินกว่า120ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท
3: นายภูนพงศ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นนอมินีโดยมีชาวอังกฤษจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ปี2543และมีบุคคลสัญชาติไทยร่วมเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในช่วงแรกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยพบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคนไทยออกจากบริษัทและปรับรูปแบบเป็นการถือหุ้นไกว้ระหว่าง3บริษัทซึ่งมีกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทดังกล่าวเข้าถือครองที่ดินประมาณ22แปลงรวมกว่า120ไร่มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีการประกาศขายที่ดินอย่างเปิดเผยทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนโครงสร้างการบริหารและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายธุรกิจที่มีลักษณะเข้าข่ายนอมินีต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้น นายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้าในจังหวัดสระบุรีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายและยึดของกลางรวม 216,970 ชิ้นอาทิเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นน้ำตาลครีมเทียมผงนมผงโกโก้และอุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตขนาดใหญ่รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทนอกจากนี้เครือข่ายดังกล่าวยังลักลอบผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์ปลอมและกระจายจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมแนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเสริมทักษะแรงงานไทยรองรับเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ลำเลียงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามความต้องการของตลาด
4: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าหุ่นยนต์ลำเลียงมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกอีคอมเมิร์ซและสถานพยาบาลเพื่อช่วยขนย้ายวัตถุดิบชิ้นงานหรือสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงานและคลังสินค้ามีส่วนช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์จังหวัดชลบุรีจัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการสร้างหุ่นยนต์ลำเลียงระยะเวลา30ชั่วโมงระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคมตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมการอัพสกิลและรีสกิลให้แรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดสำหรับการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอาทิการออกแบบระบบควบคุมและความปลอดภัยการเขียนโปรแกรมการประกอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรวมถึงการทดสอบและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงถูกเอาเปรียบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาด EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการปิดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือสองเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอปพลิเคชัน PWA Plus Lifeหรือ LINE Official @PWA Thailand หรือที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษาสิทธิ์รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับละลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
9: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ซึ่งกรีซส่งเข้าไปประจำการในซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปี2564สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกที่ถูกยิงมาจากเยเมนโดยมุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยันบูริมชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายก่อนหน้านี้ทางการซาอุดีอาระเบียออกประกาศเตือนภัยในเมืองยันบูและเมืองท่าจีซานซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนเยเมนก่อนจะยกเลิกเตือนภัยดังกล่าวภายหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมเส้นทางเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงขณะที่ซาอุดีอาระเบียต้องลำเลียงน้ำมันผ่านท่อส่งไปยังชายฝั่งทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซของอิหร่านสำนักงานอัยการกลางของเบลเยียมเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการเบลเยียมจับกุมพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้ฝึกงานในกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยกระทำการจารกรรมข้อมูลให้กับประเทศที่3และมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของกองบัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติก่อนแจ้งให้หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของเบลเยียมดำเนินการตรวจสอบจนนำไปสู่การตรวจคนที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยรายนี้อย่างไรก็ตามทางการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของคดีดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น
10: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณคลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬา
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
1: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศคนละบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยกับอภิสราคงมณี

ดีค่ะทักทายกันค่ะในช่วงเวลาของรวมสร้างประเทศไทยเราจะเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะนโยบายของรัฐบาลนะคะก็จะนำมาฝากกันกำลังดำเนินการอยู่หรือว่ากำลังจะดำเนินการก็จะมาแจ้งข่าวให้ทราบกันณช่วงเวลาตรงนี้กับร่วมสร้างประเทศไทยบทบาทไทยในเวทีโลกเป็นอย่างไรก็จะนำมาฝากกันเช่นเดียวกันอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เช่นเคยนะคะกับช่วงเวลานะคะของวันเสาร์19:30 นจนถึงเวลา20:00 นค่ะในช่วงจบข่าวนะคะภาคเวลา19:00 นและก่อนที่จะรับฟังข่าวภาคเวลา20:00 นเราอยู่กึ่งกลางตรงนี้กันเลย19:30 นนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา19:43 นกันแล้วผ่านพ้นกับสิ่งที่น่าสนใจต่างๆวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเฉลิมฉลองกันนะคะซึ่งเราก็รอลุ้นกันนะคะเมื่อก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าอีก3วันเรารอรับฟังข่าวดีกันก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวประวัติศาสตร์นะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะคะซึ่งจุดตรงนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารชาวใต้บ้านเราจะเรียกวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นศูนย์รวมนะคะความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลนี่บางครั้งนี่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังมีการเดินทางเข้ามาไม่ใช่ในยุคปัจจุบันที่การเดินทางสะดวกสมัยโบราณโบราณกันเลยนะคะในการในความศรัทธาต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการสืบสารแห่ผ้าห่มธาตุหรือว่าแห่ผ้าห่มพระธาตุพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเข้าไปนี่ก็จะเป็นความปิติทีเดียวล่ะสำหรับผู้ที่เริ่มใส่ศรัทธาตรงนี้กันนะคะในวันนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เปิดเผยนะคะว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์คุ้มครองและยกระดับมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญบนเวทีโลกหลังการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมติเห็นชอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่2และหลักเกณฑ์ข้อที่6นะคะก็นับว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนใต้และชาวไทยทั้งประเทศกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นายสุชาติชมกลิ่นก็กล่าวนะคะว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งมีดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจและสนับสนุนผู้แทนไทยในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการต่อคณะกรรมการมรดกโลกจนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยได้สำเร็จนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวนะคะว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจากมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมายาวนานกว่า 1,500 ปีและอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องผ่านการ
ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาไว้ได้อย่างเป็นเอกลักษณ์จึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล นะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนายสุชาติชมกลิ่นก็กล่าวด้วยนะคะว่าได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไปกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ไม่ใช่เพียงความสำเร็จของจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นแต่เป็นความสำเร็จของประเทศไทยทั้งประเทศกันเลยเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจและเราทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อคุณค่านี้ไปยังคนรุ่นหลังนะคะแล้วก็ได้มอบหมายให้ดร.ระวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและต่างประเทศค่ะเพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล นะคะการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกันด้วยและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นยังคงอัตลักษณ์ในลักษณะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไปนะคะวันนี้อภิสราก็ได้ดูทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ในหลายๆสื่อทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ดูทาง TikTok นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นภาพนะคะที่สื่อออกมานะคะคือถ้าว่าเราไม่ได้ตามข่าวเราเห็นคลิปนี้เรารู้เลยนะคะเพราะว่าเรารอฟังข่าวดีตรงนี้กันอยู่ว่าได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากยูเนสโกกันแล้วค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เป็นแห่งที่6นะคะเดี๋ยวขอไล่ดูสักนิดท่านผู้ฟังเพราะว่าจะมีใน2เรื่องด้วยกันนะคะทั้งที่พิศลาได้บอกกันไปค่ะเป็นแหล่งที่9ของประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งแรกของภาคใต้นะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกแห่งที่9ของประเทศไทยก็2อย่างด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการนะคะที่หลายๆคนนะคะก็ได้ร่วมกันผลักดันตรงนี้จนประสบความสำเร็จนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญานะคะของชาวโบราณแล้วก็เป็นแหล่งรวมความศรัทธาที่มีมาอย่างช้านานทีเดียวนะคะตรงนี้ค่ะก็เลยนำมาฝากกันค่ะช่วงท้ายของรายการร่วมสร้างประเทศไทยเนี่ยผู้ฟังมีอีกเรื่องนึงอภิสราขอนำมาฝากกันนะคะในเรื่องของกลลวงมิจฉาชีพนี่มีเยอะแยะทีเดียวในแต่ละวันนี้เราก็อาจจะเจอซึ่งก็มีบางท่านที่ก็อาจจะเจอที่ให้นำงานไปกลับไปทำที่บ้านหรือว่าหลอกให้ลงทุนก่อนนะคะตอนแรกนี่ก็ได้ละตอนหลังนี่ก็เมื่อเรานะคะเติมเงินเข้าไปโอนเงินเข้าไปนะคะก็เงินก็สูญหายตามตัวไม่ได้กันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าจุดสังเกตกราฟิกมิจฉาชีพชวนทำงานออนไลน์นี่ล่ะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะคะถ้าว่าพบโฆษณาบน Facebook รับสมัครงานพับถุงกาแฟแพ็คสินค้าทำงานที่บ้านอ้างแบรนด์ดังนะคะว่ารายได้วันละหลายร้อยบาททีเดียวโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้ในเรื่องนี้นะคะระวังเลยว่าอาจจะเป็นกลลวงมิจฉาชีพที่ใช้กราฟิก
โลโก้ร้านดังแล้วก็เป็นภาพพนักงานปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเอาละค่ะเรามาดูกันว่ามีข้อสังเกตอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยมี5จุดที่เราจะต้องมีความรู้สึกว่าต้องเอ๊ะก่อนเอ๊ะที่1เอ๊ะที่2เอ๊ะที่3เอ๊ะที่4และเอ๊ะที่5กันด้วยเอ๊ะที่1เลยใช้โลโก้แบรนด์ดังสร้างความน่าเชื่อถือเอ๊ะที่2นะคะอ้างว่ารายได้สูงทำงานง่ายไม่ต้องมีประสบการณ์เอ๊ะที่3นะคะท่านผู้ฟังรับทุกเพศทุกวัยสมัครได้ทันทีเอ๊ะที่4เลยไม่มีรายละเอียดบริษัทที่ชัดเจนเอ๊ะที่5ชวนคุยต่อทางไลน์และอาจใช้ให้โอนเงินก่อนมีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนะคะท่านผู้ฟัง5จุดนี้แหละก็5เอ๊ะไปเลยนะคะก็หลายๆท่านก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแบบนี้กันนะคะก็ให้ง่ายๆข้อมูลส่วนตัวเลขที่บัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขอดูรหัสนะคะ OTP แล้วก็ในเรื่องของการโอนเงินนี่ล่ะสำคัญนะคะก็ได้ดูนะคะในสื่อโซเชียลที่บอกว่าจะรบกวนให้โอนเงินมาให้ตรวจสอบหน่อยตรวจสอบเส้นทางการเงินมีเท่าไหร่โอนให้หมดนะคะก็จะเจอแบบนี้อภิสราก็เคยได้ยินนะคะว่าคนใกล้ตัวนี่ล่ะเคยเจอเหมือนกันนะคะแม้แต่เศษสตางค์นี้ก็ให้โอนหมดเลยนะใจดำนะคะท่านผู้ฟังมิจฉาชีพนี่ล่ะนะท่านผู้ฟังคือโอนไปแล้วนี่ไม่สามารถได้กลับมานี้เยอะทีเดียวแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็ได้ช่วยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีละท่านที่ได้รับเงินคืนนะคะเตือนก่อนสมัครงานออนไลน์ตามที่อภิสราได้บอกกันไป 5A หรือว่า5จุดนี้ควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจากแหล่งทางการตรวจสอบความโปร่งใสของเพจกันด้วยและจำว่างานจริงไม่เรียกเก็บเงินก่อนเริ่มงานกันค่ะสำหรับการนำงานไปทำที่บ้านนี่ถ้าว่าท่านต้องการนะคะก็ให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะจะมีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันให้กระจ่างกันไปเลยตรงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานจัดหางานนะคะเขาก็จะเป็นสื่อกลางสำหรับผู้ที่ต้องการจะทำงานนี่ก็จะนำข้อมูลนำประวัติต่างๆนี่ไปฝากไว้ที่สำนักงานจัดหางานแล้วเมื่อนายจ้างนี่ก็ต้องการจะหาคนมาลงในตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ก็อาจจะไปดูข้อมูลที่มีอยู่ที่สำนักงานจัดหางานแต่ถ้าว่าต้องการที่จะเพิ่มเติมต่างๆนี่อาจจะให้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดนี่แหละช่วยประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างคือถ้าว่าท่านไปที่เพจ Facebook ของข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนี่เราก็จะได้เห็นตำแหน่งงานว่างต่างๆที่เจ้าของสถานประกอบการได้แจ้งความประสงค์ว่าจะรับสมัครงานนะคะตรงนี้ล่ะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แต่ก็ต้องดูอีกนะผู้ฟังนะว่าเอ๊ะเราทราบว่าตรงนี้ทางสำนักงานจัดหางานนี่แหละก็ถือว่าเป็นสื่อกลางแต่เราก็ต้องดูด้วยเพื่อที่ว่ามีเพจปลอมขึ้นมานะคะท่านผู้ฟังแต่ที่อภิสราดูนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะคะแล้วก็ถ้าว่ามีตำแหน่งเต็มแล้วนี่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างโพสต์นั้นกันนะคะแล้วก็ทุกวันศุกร์ท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์แรกของเดือนนะคะทุกวันศุกร์แรกของเดือนทางสวทระนองก็จะมีทางสำนักงานจัดหางานจะมาจัดรายการนะคะก็ในศุกร์แรกของเดือนในช่วงเวลา 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.อย่าลืมค่ะศุกร์นี้นะคะรอรับฟังกันมีข่าวสารอะไรความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานเรื่องของแรงงานต่างด้าวและมีอีกเรื่องนึงที่สำนักงานจัดหางานนี้ก็มีการเน้นย้ำตรงนี้กันเลยว่าการรับงานไปทำที่บ้านเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือกันอยู่ด้วยนะสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะท่านผู้ฟังนะในวันนั้นก็ได้วันที่กำลังจัดรายการกันอยู่เรามีการไลฟ์สดกันด้วยทิ้งข้อความไว้ทางเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz กันก็ได้นะคะท่านผู้ฟังเรื่องนี้เราจะต้องรู้เท่าทันกลโกงนะคะมิจฉาชีพเขามีกลโกงอย่างไรนะคะเราก็จะต้อง
รู้ให้หมดนะผู้ฟังก็อาจจะฟังนะคะฟังข่าวฟังจากคนใกล้ตัวและในส่วนของวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็จะมีการประชาสัมพันธ์โดยต่อเนื่องกันอยู่เอาละค่ะปิดท้ายกันตรงนี้นิดนึงเวลาไล่หลังมาเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราก็เตรียมที่จะเทียบเวลา20นาฬิกานะคะ9แหล่งมรดกโลกของไทยเรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่าในปี2569วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชปี2567ภูพระบาทปี2566เมืองโบราณศรีเทพปี2564ป่าแก่งกระจานปี2548ดงพญาเย็นเขาใหญ่ปี2535แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอุดรธานีปี2534ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและอีกจุดหนึ่งปี2534พระนครศรีอยุธยานะคะและรวมทั้งเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยกันด้วยนะคะ9แหล่งมรดกโลกของไทยนะคะที่รับการยอมรับรับรองโดยองค์การยูเนสโกเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวรอเทียบเวลา20นาฬิกานะคะโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือผ่านทางสวท.กรุงเทพมหานครร่วมสร้างประเทศไทยเจอกันใหม่เสาร์หน้านะคะ 19:30 นจนถึงเวลา 20:00 นกับอภิสรานะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ทีมวอลเลย์บอลชายไทยชนะกัมพูชา3เซตรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม30จุดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันพรุ่งนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนอกจากนี้ยังมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและการแสดงจากศิลปินชื่อดังในช่วงค่ำ
2: ไฮไลท์ของงานก็คือวันที่26กรกฎาคมจะมีการตักบาตรทางน้ำน่าจะเป็นครั้งแรกในเกาะรัตนโกสินทร์โดยพระสงฆ์225ลูกล่องเรือมาจาก3น้ำแล้วก็มารวมกันที่จุดที่ป้อมมหาการก็สายละ75ลูกนะฮะก็อันนี้ก็มีที่มาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครบรอบ74พรรษาแล้วก็จับพระสงฆ์5รูป3สายมารวมกันที่ป้อมมหาการแล้วก็ให้มีการตักบาตรทางน้ำ
1: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันสืบสานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูคูคลองและสายน้ำให้กลับมาเป็นแหล่งชีวิตสำคัญของคนไทยหลายหน่วยงานพร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพลับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า200คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

0: เป็นพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมสืบสานพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจและจุดประกายการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจังหวัดตรังจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: นายมานิท่าจีนในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยได้ร่วมกันกวาดขยะทำความสะอาดห้องน้ำตัดแต่งกิ่งไม้และจัดระเบียบสายไฟฟ้าณวัดเขาแก้วตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังด้านนางสาวธนิการอย่างสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานณวัดช่องเปี่ยมราตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยน้อมนำพระราชวิสัยทัศน์ที่ว่าความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศชาติต้องเริ่มต้นจากความเข้มแข็งของสังคมภายในและทรงนำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อหล่อหลอมความสามัคคีและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาติผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมและรู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: สำหรับบรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คึกคักในวันที่2มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่รอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายในงานจัดกิจกรรมกว่า12กิจกรรมหลักทางด้านศาสนาสาธารณประโยชน์และการท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยตลาดชุมชนและถนนคนเดินสองฝั่งคลองซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ5แห่งใจกลางกรุงเทพมหานครไฮไลท์ของงานอยู่ที่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะมีพิธีตักบาตรทางเรือในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพระภิกษุสงฆ์225รูปจาก40วัดจะล่องเรือมารับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมการแสดงจากศิลปินและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวประชาชนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกประทับใจภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
2: ควรจะมาเที่ยวค่ะเป็นที่พักผ่อนมีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำแต่อาจจะไม่ใช่ที่เดิมอาจจะเป็นคลองอื่นถ้าไม่สะดวกที่เอารถไปจอดเพราะว่าที่จอดรถมันน้อยก็มารถไฟฟ้า
3: น่ามามากๆเลยเพราะกิจกรรมเยอะแยะนั่นไม่ได้จัดกันง่ายๆนะเพราะรอบคลองเนี่ยก็คือกิจกรรมก็จะมีของหน่วยงานรัฐหลายๆอันนะคะมานำเสนอว่าเขาได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างต้องมาเดินดูค่ะดอกไม้ก็จัดสวยนะ
0: ขณะที่คลององอ่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานด้วยบรรยากาศสตรีทอาร์ตตลอด2ฝั่งคลองตลาดสตรีทฟู้ดและภาพยนตร์กลางแปลงส่วนคลองหลอดวัดราชนัดดารามรวบรวมของดีจาก50เขตของกรุงเทพมหานครพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขณะที่คลองหลอดวัดราชบพิตรจัดเทศกาลย่านหนังสือร้านคราฟต์และการแสดงดนตรีร่วมสมัยส่วนคลองพดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมการแสดงทางน้ำและการแข่งขันเรือยาวประเพณีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีประชาชนจากทั่วสารทิศใช้โอกาสในวันหยุดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงพร้อมใจทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยบริเวณทางเข้าฝั่งสนามหลวงด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่จัดเตรียมจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานเพื่อรับสติกเกอร์แสดงตนและเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเอมออนสอนศรีสมเดินทางมาจากจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าตั้งใจมากราบสักการะพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะด้านการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วยพระองค์เองซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชน
2: ตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องมาเคารพพระบรมศพรู้สึกเศร้าค่ะคือเศร้าใจอ่ะติดตามข่าวตลอดค่ะภาวนาตลอดเลยค่ะที่ทราบมานั่นก็คือเกี่ยวกับทางราชทัณฑ์ใช่ไหมคะกฎหมายหาวิธีที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไปคลอดลูกที่นั่นหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอะไรเนี่ยพระองค์ได้ช่วยประสบนิกร
1: ด้านนางจิรพัฒน์เชื่อมฉิมจากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าและอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้พร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณากิจที่ทรงอุทิศเพื่อผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงจึงตั้งใจน้อมนำพระราชจริยวัตรมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีซื่อสัตย์และทำประโยชน์เพื่อสังคม
3: ความตั้งใจของเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยแผ่นดินของท่านอยู่แล้วก็ต้องสำนึกตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยส่วนที่เราประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ค่ะท่านมีเยอะมากถึงเราไม่ได้สนองพระเดชพระคุณท่านแต่ว่าเราการเป็นคนดีมันก็ไม่ได้ยากเราคิดดีทำดีแล้วก็ตามอย่างพ่อหลวงว่าไว้ว่าอยู่พอเพียงพอกินพออยู่ซื่อสัตย์ขยันอดทน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดรับลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4: นายประสิทธิ์โนทะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดการสัมมนาผ้าทอล้านนาสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ตำบลนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือโดยมีปราชชาวบ้านกลุ่มทอผ้าเยาวชนผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า400คนเข้าร่วมทั้งนี้นายประสิทธิ์กล่าวว่าผ้าทอล้านนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ปัจจุบันกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการขาดผู้สืบทอดจึงต้องเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่พร้อมผลักดันให้ผ้าทอล้านนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนโดยคณะกรรมการยืนยันจะเดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอล้านนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนตระเกตรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทั่วประเทศอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากจึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจร รวมทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันนี้ถึง2สิงหาคมโดยให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักสายรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศรวมทั้งให้กองบังคับการตำรวจจราจรบริหารจัดการการจราจรบนถนนหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากเกิดอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นพร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างและสภาพการจราจรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักเน้นการกวดขันวินัยจราจรการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขณะเมาสุรารวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกรณีเกิดอุบัติเหตุป้องกันการกระทำผิดซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ว่าจะเดินทางในเส้นทางใดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตลอดเส้นทางจุธามาศรักษาพันธ์
6: เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส28กรกฎาคม2569ในงานชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
8: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลอินเดียเปิดการเจรจารอบใหม่กับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในวันนี้โดยผู้ชุมนุมยังคงกดดันให้นายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลเมื่อเดือนที่แล้วจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ก่อนจะขยายวงกว้างไปสู่การเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการทุจริตและการว่างงานขณะที่โฆษกพรรค CJP ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมดังกล่าวระบุว่าต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลซึ่งอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีว่าจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องหรือไม่ทั้งนี้ทางการอินเดียยังคงปิดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน18แห่งและขยายเวลาระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ชุมนุมเป็นวันที่5ติดต่อกันเพื่อควบคุมสถานการณ์ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายกำกับดูแลของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอินโดนีเซียจับกุมนายเฟรบรีอาเดรนซียาอดีตอัยการสูงสุดด้านการปราบปรามการทุจริตในข้อหาฟอกเงินระหว่างดำรงตำแหน่งโดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งพร้อมยึดเงินสดสกุลต่างๆรวมมูลค่า19ล้านดอลลาร์สหรัฐและทองคำแท่งน้ำหนัก74กิโลกรัมอย่างไรก็ตามนายอาเดรียนซียาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าเขาเป็นเหยื่อของการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมทั้งนี้อินโดนีเซียเผชิญปัญหาการทุจริตมาอย่างยาวนานและมีการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำกลางความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2569ที่ระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังเผชิญความท้าทายในหลายด้านโดยความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ญี่ปุ่นเกิดภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้านำเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นแม้รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ตาม นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะที่ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะเช่นการก่อสร้างและการดูแลผู้สูงอายุยังขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยแชมป์กลุ่ม B ที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3ต่อ0เซตและเก็บชัยชนะจากเวียดนาม3ต่อ2เซตล่าสุดมาลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับกัมพูชาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งที่2หลังจากที่สนามแรกไทยพากัมพูชาไป1ต่อ3เซตในรอบตัดเชือกสำหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเล่นเกมเร็วทำแต้มต่อเนื่องและเอาชนะกัมพูชาไป3เซตรวด 25-18 25-19 และ 25-18 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานพ่ายให้กับเกาซินวาและเฉินฟางฮุยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีนไป0ต่อ2เกม 21-23 และ 19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยพยายามเต็มที่ก่อนจะพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานินีจากอิตาลีไป0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วม3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล 5x5 ทีมหญิงบาสเกตบอล 3x3 ทีมชายและบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงสำหรับประเภท 5x5 เป็นที่น่าเสียดายที่ทีมชายไทยซึ่งอยู่ในอันดับ14ของเอเชียพลาดตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากเจ้าภาพกำหนดไว้เพียง12ทีมส่วนประเภท 5x5 ทีมหญิงไทยอยู่อันดับ 9-10 ของเอเชียได้สิทธิ์เข้าร่วมชิงชัยตามเป้าโดยมีการดึงนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของทีมให้พร้อมสู้ศึกใหญ่ด้านประเภท 3x3 ซึ่งจำกัดอายุผู้เล่นไม่เกิน23ปีสมาคมตั้งเป้าไว้สูงถึง2เหรียญรางวัลโดยทีมหญิงเคยสร้างผลงานคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งที่18มาแล้วขณะที่ทีมชายจะใช้ผู้เล่นตัวเก่งชุดเดิมผสมกับดาวรุ่งเลือดใหม่ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทั้งนี้ก่อนเดินทางไปทำศึกเอเชียนเกมในเดือนกันยายนสมาคมวางแผนส่งทีม 3x3 ทั้งชายและหญิงไปลุยรายการใหญ่สะสมคะแนนโลกที่ประเทศจีนในช่วงเดือนสิงหาคมประมาณ 4-5 สนามเพื่อทำแรงกิ้งโลกและใช้เป็นเวทีทดสอบระบบทีมขั้นสุดท้ายให้พร้อมที่สุดสำหรับการล่าเหรียญรางวัลในครั้งนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมในการเก็บตัวครั้งที่2กับเยาวชนจากอะคาเดมี่สโมสรชลบุรี FC ที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อทดสอบทีมโดยเน้นการทดสอบนักเตะในการเล่นตามคอนเซปต์ต่างๆรวมถึงการโชว์ฟอร์มการเล่นของตัวเองออกมาในการเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่มีการกำหนดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้ทีมชาติไทย U17 จะมีการอุ่นเครื่องอีก1นัดพบกับเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันนี้ก่อนจะลงฝึกซ้อมอีกครั้งในวันที่26กรกฎาคมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569โดยจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียช่วงกลางปี2570เพื่อคัดเอา8ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงทำการฝึกซ้อม Official Training ก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกไทยพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงโดยเน้นไปที่รายละเอียดของการแข่งขันรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดแรก ทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
9: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแต่ละยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
12: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
13: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
12: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
13: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
12: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในทุกค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งสาระในการนำเสนอในช่วงนี้ก็มักจะมีความหลากหลายแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังอะไรแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เราได้ดำเนินการมาตลอดหลายเดือนมานี้นะครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังสนใจเป็นวรรณกรรมอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์ซึ่งถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่หากว่าเราเข้าใจแล้วเราจะได้เข้าใจสิ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานของจีนรูปปั้นรูปเขียนนะครับซึ่งฐานนั้นล้วนมาจากห้องศิลป์ทั้งหมดเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราฟังกันอย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นได้ว่าห้องศิลป์เป็นเรื่องราวของการสถาปนาเทวดาจีนพูดถึงวีรบุรุษเมื่อครั้งอดีตที่ถือกันว่ามีตัวตนจริงด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อเนื่องก็คงจะต้องบอกว่าเรื่องราวที่นำมาคุยนั้นก็ไปได้ไกลพอสมควรแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อในยาวคำว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวรรณกรรมพงศาวดารนะครับอาจจะเป็นเรื่องยิบย่อยเล็กๆน้อยๆตัดเป็นตอนสั้นๆที่เราเคยนำมาคุยกันก็มีตั้งแต่เรื่องราวของการที่ชาวต่างชาติมองเราในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เป็นเกร็ดทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องมุมมองอื่นๆแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะแนะนำกันดังนั้นก็เลยมีการใช้เวลาช่วงนี้ขอเชิญว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการจัดรายการเรื่องที่อยากจะหาอะไรมาพูดคุยเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรต่อบอกกล่าวมาได้เลยมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงปุ่มเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ2 ตัวหน้า bj ก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับท่านผู้ฟังก็พิมพ์ bboy jjapan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wua-tana ส่วนการแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดคุยกันแนะนำรายการกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้เห็นว่ากงเสงจูนั้นได้แนะนำให้อินเฮาไปชุบตัวที่ถ้ำที่ชื่อว่าไซจูไหให้มีฤทธิ์นะครับซึ่งอินเฮาพอได้ฟังคำแนะนำก็ลาอาจารย์แล้วก็เดินไปพอไปถึงถ้ำหรือว่าเขานะครับที่ชื่อว่าไซจูไหก็เห็นสะพานหินนั้นพาดอยู่ที่ปากถ้ำก็เดินเข้าไปในถ้ำเดินเข้าไปก็เห็นโต๊ะศิลาอันหนึ่งเรียกกันว่าร้อนเป็นไอเพลิงขึ้นมาทีเดียวแล้วก็มีถั่วอยู่บนโต๊ะ7 เมล็ดอินเฮาก็หยิบกินเมล็ดหนึ่งกินไปแล้วถั่วนั้นก็มีรสอร่อยยิ่งนักทีเดียวดังนั้นเจ้า6 เม็ดที่เหลือก็เก็บกินสิ้นทีเดียวปรากฏว่าหลังจากที่อินเฮาได้กินถั่วที่อยู่บนโต๊ะหินที่ร้อนจนกระทั่งประอุนั้นไปหมดแล้ว ศีรษะของอินเฮาก็กลายเป็น3เศียรนะครับก็มี3หัวหน้าเขียวดังกะทาครามมีเขี้ยวงอกออกมาจากปากมือนั้นก็แทนที่จะมี2มือก็งอกขึ้นมาเป็นข้างละ3มือนะครับข้างละ3มือตอนนี้อินเฮาเป็นมนุษย์6มือไปแล้วนะครับอินเฮาก็ตกใจกลับมาหาอาจารย์พออาจารย์เห็นแล้วก็ตบมือหัวเราะแล้วก็บอกว่าโอ้พระเจ้าบูอ๋องมีบุญมากจึงเกิดคนมีฤทธิ์อย่างนี้แล้วกงเสงจูก็พาอินเฮานั้นเข้าไปในถ้ำโทหุยจากที่ได้อธิบายรูปร่างหน้าตาของอินเฮาที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากกินเจ้าถั่ว7เมล็ดไปเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่มีเชื้อสายจีนนะครับแล้วเคยเข้าไปในศาสนสถานของจีนพอเวลามีงานเนี่ยเขามักจะทำหุ่นตัวโตๆนะครับแล้วก็หน้าสีเขียวดังทาครามนะคนโบราณนี่พอเวลาเขาเรียกสีนี่น่าสนใจนะครับสีอื่นๆไม่ค่อยมีปัญหาในการที่จะอธิบายเรียกให้คนรุ่นหลังๆได้ฟังกันแต่กลุ่มสีเขียวนี่มีปัญหาเยอะทีเดียวท่านผู้ฟังที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านแล้วก็ชอบทำครัวอาจจะเคยได้ยินบอกว่าไปหยิบหม้อเขียวมาหน่อยนะครับพอไปเห็นไม่เห็นมีหม้อสีเขียวเลยมีแต่สีฟ้าสีครามสีน้ำเงินนะครับทั้งนี้เพราะว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาเรียกสีกลุ่มนี้เป็นสีเขียวด้วยนะแล้วเขียวในสมัยก่อนได้มีมิติหลากหลายมากนะเขียวกลุ่มที่เราเห็นเป็นหม้อหรือว่าเป็นกลุ่มของแม่สีที่อยู่ในเบญจรงค์ที่บอกว่ามีขาวมีดำมีแดงมีเหลืองมีเขียวนะซึ่งเจ้าเขียวตำแหน่งตรงนี้นี่แหละถ้าอธิบายเพิ่มเติมก็จะบอกว่าเขียวครามซึ่งเทียบปัจจุบันก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับดังนั้นพอเวลาที่เราไปหยิบหม้อเขียวแล้วกลายเป็นสีน้ำเงินอย่าแปลกใจนี่คือโลกทัศน์ของคนยุคนั้นเขาเรียกสีอย่างนี้ออกมาแล้วเขียวนอกจากเขียวครามแล้วยังมีเขียวเยอะแยะเลยนะครับเขียวหัวเป็ดนะเขียวใบไม้เขียวใบแคเขียวโอ้สารพัดทีเดียวนะครับนี่คงจะต้องบอกว่าพอได้ฟังห้องศิลป์อย่างน้อยๆนะครับเราได้เห็นหุ่นตัวใหญ่ๆหน้าสีครามนะมีเขี้ยวงอออกจากปากมีมือข้างละ3เป็น6มือนี่แหละคือตัวของอินเฮานะครับคราวนี้หลังจากที่กงเสงจูพาอินเฮาเข้าไปในถ้ำโทหุยแล้วก็ให้ทวนเชิงเล่มหนึ่งแล้วก็มีกระดึงใหญ่รวมทั้งมีตราซึ่งมีฤทธิ์ดวงหนึ่งจากนั้นก็มีกระบี่แถมไปอีก2เล่มแล้วก็สอนบอกว่าถ้าท่านซื่อสัตย์ต่อเราไปแล้วก็ช่วยบูอ๋องโดยสุจริตนานไปสมบัติในเมืองจิวโกจะเป็นของท่านนะอินเฮาก็รับอาวุธแล้วก็สาบานต่อหน้าอาจารย์บอกว่าถ้าข้าพเจ้ามีได้นับถือซื่อตรงต่อคำอาจารย์สั่งสอนกลับไปเข้าข้างบิดาก็ให้ข้าพเจ้าต้องอาวุธตายเถิดว่าแล้วอินเฮาก็คำนับลาพระอาจารย์หอกไปพอไปถึงเขาสูงแห่งหนึ่งเขาบอกว่ามีสันฐานดังรูปมังกรทีเดียวที่นั่นก็มีสารเทพารักษ์อยู่ที่เนินเขาดูร่มเย็นสบายนะครับอินเฮาก็ลงนั่งหยุดพักอยู่แล้วก็หยิบม้าล่อที่สารนั้นขึ้นตี7ที8ทีทีเดียวขณะนั้นหุนเหลียงกับแบเซียนนายชุมนุมซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาฝ้าข้างหนึ่งนั้นได้ยินเสียงม้าล่อก็ประหลาดใจก็เลยขี่ม้าควบขึ้นไปดูเห็นคนสามศีรษะหกมือก็เลยถามมาว่าท่านนี่ชื่อใดมาแต่ไหนจึงมาอยู่ที่นี่อินเฮาก็บอกว่าเราในชื่ออินเฮาเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องท่านทั้งสองชื่ออะไรจึงมีจักขุคนละ3จักขุเขี้ยวงอกออกจากปากดังนี้หุนเหลียงแปรเซียนรู้ว่าอินเฮานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องก็ลงจากม้าแล้วก็คำนับบอกว่าข้าพเจ้าชื่อว่าหุนเหลียงคนนี้ชื่อว่าแบเซียนอินเฮาก็บอกว่าท่านทั้งสามนั้นมีจักขุถึง3จักขุประหลาดกว่าคนทั้งปวงเห็นจะมีฤทธิ์อยู่ท่านจงไปเมืองไซกีกับเราเถอะจะได้ช่วยบูอ๋องรบเมืองจิวโกเอาความชอบ หุ่นหลิงพอได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าท่านที่เป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องเหตุใดจึงจะไปช่วยบูอ๋องรบเมืองจิวโขเราอินเฮาก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกแกเราว่าถึงกำหนดเมืองจิวโขจะเสียเป็นแน่แล้วจึงให้เราไปทำความชอบเอาไว้กับพระเจ้าบูอ๋องนานไปเราจะได้เป็นที่พึ่งแก่เมืองจิวโขเราจึงมาตามคำของอาจารย์พอได้ฟังดังนี้หุ่นเหลียงกับแบเขียนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าทั้งสองคนจะขอตามท่านไปด้วยแล้วก็เชิญอินเฮาลงมาที่ชุมนุมตั้งโต๊ะเลี้ยงด้วยคำนับเป็นอันดีครั้นรุ่งเช้าจะยกไปก็ผูกม้าเครื่องทองมาให้อินเฮาขี่ม้าหนึ่งหุ่นเหลียงกับแบเซียนก็เลิกชุมนุมยกทหารแห่อินเฮาไปตามทางทางฝ่ายของซินกงป้ารู้ว่าอินเฮาจะยกไปตีเมืองไซกีก็ขี่เสือมายืนคอยครั้นทหารกองหน้ามาถึงก็ห้ามไว้ให้บอกกับอินเฮาบอกว่าเราจะขอพบพูดด้วยสัก 2-3 คำทหารก็เอาความนั้นบอกกับอินเฮาอินเฮาก็ให้รับเอาสินกงป้านั้นมาอินเฮาคำนับแล้วก็ถามบอกว่าอาจารย์ชื่ออะไรมาแต่ไหนเนี่ยสินกงป้าก็บอกว่าเรานี่ชื่อสินกงป้าซึ่งท่านยกมาจะไปข้างไหนอินเฮาก็บอกว่าข้าพเจ้าจะยกไปช่วยบูอ๋องตีเมืองจิวโกสินกงป้าก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องเป็นบิดาของท่านเหตุไรจึงมียกไปช่วยกลับจะไปช่วยผู้อื่นอีกเล่าท่านก็เป็นบุตรผู้ใหญ่ควรจะคิดป้องกันเมืองจิวโกมันยิ่งจะชอบนะถ้าพระเจ้าติวอ๋องหาบุญไม่สมบัติก็จะเป็นของท่านควรหรือจะยกบ้านเมืองให้แก่ปูอ๋องโดยง่ายชะนี้เสียแรงเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์มีของพิเศษสำหรับตัวก็หลายสิ่งช่างไม่คิดรักษาแผ่นดินแทนบิดาต่อไปจะหมายพึ่งผู้อื่นเห็นจะมีความสุขแล้วหรือยังไงโอ้โหเจอลูกตอบว่าเข้าไปอย่างนี้อินเฮาก็เลยตอบบอกว่าอาจารย์สั่งให้ไปช่วยข้างเมืองไซกีและท่านคิดจะให้ไปช่วยข้างยูโกนอกคำสั่งอาจารย์นั้นเราจะทำล่วงเกินได้ไหมด้วยเกียงจูแยมาช่วยอยู่ข้างบูอ๋องจะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขสิงกงป้าพอได้ฟังดังนั้นเห็นว่าอินเฮาหาเชื่อฟังถ้อยคำของตัวเองไม่ดูอย่างนี้จำจะต้องหาอุบายว่ากล่าวให้เชื่อฟังจงได้ก็เลยบอกว่าท่านอย่าหลงนับถือเกียงจูแยนักหารู้ไม่ว่าเกียงจูแยน่ะฆ่าอินหองน้องท่านตายเสียแล้วและเขายังจะยกไปจับบิดาท่านฆ่าเสียด้วยและท่านจะซ้ำไปให้เขาฆ่าอีกคนหนึ่งหรือยังไงเนี่ยเราว่าท่านนี้โดยเอ็นดูนะถ้าไม่เชื่อฟังก็แล้วไปเดี๋ยวนี้เตียวสันก็ยกทัพมารบกับเมืองไซกียังต้านทานอยู่ริมเมืองท่านก็ลองไปถามดูเอาก็แล้วกันถ้ามิสมดังคำที่เราว่าไว้จึงไปเข้าในบูอ๋องแต่ถ้าเห็นจริงด้วยเราจะคิดแก้แค้นแทนอินของน้องชายท่านเราจะให้คนที่มีฤทธิ์มาช่วยนี่เจอซ้อนเข้าไปอีกแล้วนะครับถ้าเป็นคนที่ใจอ่อนล็อกแรกล็อกแรกแล้วมีปัญหาจริงๆทีเดียวนะคราวนี้พอว่าดังนั้นแล้วนะครับสินกงป้าก็ขี่เสือกลับไปอินเฮาได้ฟังดังนั้นกำลังรักอินหองน้องชายก็คิดว่าถ้าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองเป็นความจริงเราไม่น่าจะเข้าด้วยนะจะเป็นยังไงก็ตามทีเถอะคงจะแก้แค้นแทนน้องเราโดยการที่ฆ่าเกียงจูแย่เสียให้ได้โอ้ฮะคนคนนี้เรียกว่าใครพูดกล่อมง่ายจริงๆนะครับพอคิดอย่างนั้นแล้วนะครับยินหองก็ให้ยกทัพไปขั้นถึงเมืองไซกีและเห็นธงสำคัญในค่ายจารึกเป็นอักษรชื่อว่าเมืองจิวโกก็ให้ม้าใช้นั้นไปสืบว่าทัพเตียวสันใช่หรือไม่พอม้าใช้ไปถึงถามคนในค่ายบอกว่าทัพเตียวสันม้าใช้ก็ขี่กลับมาทั้งฝ่ายติวสันตั้งใจคอยอีเอ็กเซียนถึง2วันแล้วหาเห็นกลับมาไม่พอแลไปเห็นกองทัพของอินเฮายกมาไม่ทันรู้นึกว่าอีเอ็กเซียนไปได้ทหารมาช่วยโอ้ยดีใจก็เลยให้คนไปสืบดูพอรู้ว่าเป็นทัพของอินเฮาติวสันก็นึกสงสัยว่า อินฮาวนี่หนีไปจากเมืองจิวโกนานแล้วนะกับพระเจ้าติวอองก็ไม่ค่อยชอบกันจะยกทัพมาด้วยเหตุใดกิดลำก็แขลงใจพอสมควรทีเดียวก็เลยปรึกษาหลีกิมและนายทหารทั้งปวงหลีกิมก็เลยบอกว่าเห็นอินเฮาจะยกมาโดยรู้ข่าวว่าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองเสียก็เลยมีใจเจ็บแค้นจะยกมารบเมืองไสกีเป็นมั่นคงจะพากันออกไปฟังดูถ้าเป็นทัพอินเฮาเหมือนว่าก็จะได้เป็นสองทัพมาสมทบกันทำแก่เมืองไซกีต่อไปนะเตียวสันเห็นชอบด้วยก็พากันออกไปจากค่ายพอพบคนของข้างอินเฮามาบอกว่าอินเฮาให้เชิญไปครั้นเตียวสันไปถึงเห็นอินเฮามีสามศีรษะหกมือผิดสังเกตก็ยืนนิ่งอยู่อินเฮาเห็นนั้นก็บอกว่าเราได้ชื่อว่าอินเฮาเป็นบุตรของติวอ๋องว่าแล้วก็เล่าความตั้งแต่ต้นจนในกระทั่งยกกองทัพมาให้เตียวสันฟังเตียวสันกับลีกิมครั้นรู้ว่าอินเฮามาก็มีความยินดีนักก็เข้ามาคำนับอินเฮาก็เลยถามบอกว่าอินหองน้องเรานั้นเหตุผลเป็นอย่างไรท่านรู้หรือไม่เตียวสันก็เลยบอกว่าอินหองเนี่ยยกมารบกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่เอายันไทยเค้กเต๋าเผาอินหองเป็นจุนไปก็ต้องบอกว่าหลายวันแล้วโอ้พอรู้อย่างนี้ขึ้นมาอินเฮาได้ฟังก็ล้มหมดสติลงทันทีหุยเหลียงก็อุ้มเอาอินเฮาขึ้นอินเฮาก็ร้องไห้นึกถึงความรักที่มีต่ออินหงว่าไม่ควรเลยจะมาตายซะอย่างนี้แล้วอินเฮาก็เอาลูกธนูหักออกเป็นสองท่อนร้องประกาศบอกว่าถ้าเราไม่ฆ่าเกียงจูแย่เสียได้ดังลูกธนูนี้แล้วเราก็จะตายเสียเหมือนลูกธนูซึ่งหักนี้เตียวสันก็เชิญอินเฮาเข้ามาที่ค่ายครั้นรุ่งเช้าอินเฮาก็จัดทหารทั้งสามทัพมาสมทบกันตัวของอินเฮาขี่ม้าถืออาวุธที่อาจารย์ให้ทั้งห้าสิ่งแล้วก็ให้ตีม้าล่อจุดประทัดยกทัพออกจากค่ายท่านถึงที่รบก็ร้องเข้าไปในเมืองบอกว่าให้เกียงจูหยานั้นเร่งออกมารบกับเราขณะนั้นเกียงจูหยายืนดูอยู่บนหอคอยเห็นกองทัพยกมาดังนั้นก็พากันจัดทัพเป็นห้ากองโลเฉียถือทวนขี่จักรเพลิงคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหน้าอึ่งเทียนหัวถือกระบองทองแดงขี่กิเลนคุมทหาร 30,000 เป็นปีกซ้ายอึ่งปวยหอถือกระบองเหล็กสามเหลี่ยมขี่โคดัง5สีคุมทหาร 30,000 เป็นปีกขวาเอียวเจียนถือเงาใหญ่ขี่ม้าคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหลังเคียงจูแย่ถือกระบี่ขี่สู่ปุดเสียงกั้นร่มใหญ่คุมทหาร 50,000 เป็นแม่ทัพพร้อมแล้วก็ให้จุดประทัดตีม้าล่อแล้วก็กลองศึกโบกธงยกทัพออกจากเมืองขั้นถึงหน้าทัพอินเฮาโลเฉียเห็นแม่ทัพสามศีรษะเขี้ยวงอกออกมาจากปากถืออาวุธหกมือแล้วก็เมทนายทหารสามจักขุสองคนยืนอยู่สองข้างโลเฉียเห็นประหลาดก็หัวเราะอินเฮาเห็นนั้นก็ขับม้าขึ้นมายืนอยู่หน้าทหารแล้วก็ร้องเรียกเกียงจูแย่ให้มาพูดกันเกียงจูแย่ก็ขับสู่บุดเสียงขึ้นไปข้างหน้าทหารแล้วก็ถามว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยซึ่งยกทัพมาจะรบกับเราด้วยเหตุอันใดอินเฮาก็เลยบอกว่าเรานี่ชื่อว่าอินเฮาเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องมีความแค้นนักเหตุใดท่านจึงฆ่าอินหองน้องชายเราเสียเกียงจูแย่ก็ตอบว่าเราไม่ได้ฆ่าอินหองน้องท่านน้องท่านถึงที่ตายก็ตายเองซึ่งจะมาโกรธเรานั้นหาควรไม่อินเฮาก็เลยบอกว่าท่านเป็นคนพูดไม่จริงท่านฆ่าน้องเราเสียแล้วก็จะฆ่าท่านเสียประเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ขับม้าเงื้อทวนจะแทงเกียงจูแย่โลเฉียเห็นดังนั้นก็ถลันเข้าไปรับด้วยทวนโลเฉียกับอินเฮารบกันได้สักสามเพลงอาวุธอินเฮาก็ทิ้งตราไปถูกโลเฉียพลัดตกลงจากจักรเพลิงอึ่งเทียนหัวขับเกลียนเข้ากันโลเฉียก็เรียกกันว่าได้รับความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของอึ่งทินหัวก็รบกับอินเฮาต่อเกียงจูแย่ก็ให้ทหารพยุงโลเฉียเข้าไปในเมือง และอินฮาวก็ร้องกับอึ้งเทียนหัวได้4เพลงแล้วก็สั่นกระดึงขึ้นเสียงนั้นว่ากันว่าดังฟ้าผ่าทีเดียวอึ้งเทียนหัวก็พลัดตกลงจากหลังกิเลนอึ้งป่วยหอก็ขับโคเข้ารบกับอินฮาวทหารไม่ทันจะเข้าช่วยอึ้งเทียนหัวเตียวสันก็จับมัดให้ทหารพาไปค่ายอินฮาวรบกับอึ้งป่วยหอได้5เพลงก็สั่นกระดึงขึ้นอึ้งป่วยหอเขาพลัดตกจากหลังโคหุนเหลียงกับแบกเขียนก็จับอึ้งป่วยหอมัดพามาที่ค่ายอีกคนหนึ่งเอียวเจี้ยนเห็นข้าศึกมีกำลังกลัวว่าเกียงจูใหญ่จะเสียทีก็ให้ตีม้าล่อยกธงยาทับถอยเข้าเมืองทั้งฝ่ายข้างอินฮาวได้ทีก็โห่ร้องตีกลองและม้าล่อเลิกทับกลับเข้าค่ายอินฮาวก็เลยให้เอาตัวของอึ้งป่วยหอมาถามบอกว่าท่านในชื่ออะไรเป็นทหารอยู่เมืองไซกีหรือว่ามาแต่ที่อื่นอึ้งป่วยหอก็บอกว่าข้าในชื่ออึ้งป่วยหอเป็นขุนนางผู้ใหญ่อยู่ในเมืองจิวโกเหตุด้วยพระเจ้าติวอ๋องหลงเชื่อฟังถ้อยคำของนางขันกีจนแต่อินฮาวบุตรผู้ใหญ่ก็ฆ่าเสียไม่ได้อยู่ในยุติธรรมจึงหนีมาอาศัยอยู่ในเมืองไซกีอินฮาวรู้จักว่าอึ้งป่วยหอก็เลยมาแก้เชือกมัดออกเสียแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านนี่เองที่เป็นผู้ที่มีคุณเรามาแต่เก่าแต่ก่อนครั้งที่นางขันกีทูลยุยงบิดาให้ประหารชีวิตเราเสียนี่ถ้าท่านไม่ปล่อยไปในครั้งนั้นชีวิตเราก็คงจะไม่รอดไปจึงประเดี๋ยวนี้แหละแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วทหารคนนั้นชื่อว่าอะไรเล่าอึ้งป่วยหอก็บอกว่านั่นคือเอื้องเทียนหัวซึ่งเป็นบุตรของข้าพเจ้าอ้าวเมื่อรู้เป็นอย่างนั้นอินฮาวก็ให้แก้มัดเสียแล้วก็บอกว่าแต่ก่อนท่านได้มีคุณปล่อยให้เรารอดจากความตายครั้งนี้เราจะแทนคุณปล่อยให้ท่านคืนไปที่เมืองไซกีแล้วก็จะขอความสัญญาท่านไว้โดยการศึกนั้นยังทำติดพันกันอยู่ในเบื้องหน้าถ้าท่านเห็นเราจะยกทัพไปรบแล้วจงหลีกเสียให้พ้นถ้าขืนรบกับเราแล้วถ้าเราจับตัวมาได้เราจำเป็นจะต้องฆ่าท่านเสียตามอาญาศึกว่าแล้วก็ให้ปล่อยอึ้งป่วยหอกับอึ้งเทียนหัวกลับคืนไปครั้นรุ่งขึ้นแบกเขียนจึงว่าแกอินฮาวบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบกับทหารเมืองไซกีเอาชัยชนะสักครั้งหนึ่งอินฮาวก็ยอมให้ไปแบกเขียนก็จัดทหารออกจากค่ายไปยืนอยู่ในที่รบเกียงจู่ใหญ่เห็นดังนั้นก็ปรึกษาดูถามทหารทั้งปวงว่าวันนี้ผู้ใดจะอาสาไปรบกับข้าศึกบ้างเติงจี้กงก็รับบอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบเอาชัยชนะให้จงได้เกียงจู่ใหญ่ก็จัดทหารให้เติงจี้กงออกรบแบ้เขียนเห็นเติงจี้กงก็ถามบอกว่าตัวท่านเป็นคนดีมีฝีมือแล้วหรือจึงจะยกออกมาต่อสู้กับเราครั้งนี้เนี่ยติงจูกงก็ตอบบอกว่าท่านถามดังนี้เราหารู้ที่จะบอกได้ไหมต่อเมื่อไรได้รบกันนั่นแหละจึงจะเห็นว่ามีฝีมือดีและชั่วแบกเขียนในฝั่งนั้นก็ขับม้าเข้ารบกับติงจูกงได้13เพลงติงจูกงได้ทีก็ตีด้วยกระบองถูกแบกเขียนตกม้าลงมาจับตัวได้ก็ให้ทหารมัดแล้วก็เลิกทัพกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็พาตัวของแบกเขียนไปให้เกียงจูแยแบ้เขียนยืนเฉยอยู่ไม่ได้คำนับเกียงจูแย่แต่อย่างใดเกียงจูแย่ก็เลยถามแกแบ้เขียนบอกว่าท่านเป็นข้าศึกเสียทัพกับเราจับมาได้โทษตัวก็ถึงตายเหตุใดไม่คำนับเราผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังอยากจะฟังคำตอบว่าคำตอบที่ว่านั้นคืออะไรแต่ว่าวันนี้เวลาที่จะฟังคำตอบคงไม่พอซะแล้วเนื่องจากว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ไทยและสาธารณรัฐมองโกเลียกระชับความสัมพันธ์ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6: นางสาวสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวและเยาวชนแห่งสาธารณรัฐมองโกเลียที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบอนุสัญญาของยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แสดงความชื่นชมบทบาทของมองโกเลียในเวทีมรดกโลกพร้อมแสดงความยินดีที่กลุ่มสุสานขุนนางแห่งจักรวรรดิชยองหนูของมองโกเลียเป็นมรดกโลกและมองโกเลียได้แสดงความยินดีที่ไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเช่นกันพร้อมกันนี้มองโกเลียยังพร้อมสนับสนุนไทยในการนำเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้มาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนถึง5สิงหาคมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงนโยบายบริหารกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสม
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมา ถึงวันที่5สิงหาคมนี้โดยขณะนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นแล้วกว่า 10,000 คนพร้อมระบุว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบข้าราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังท่ามกลางภาระงบบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อยกระดับการบริการประชาชนและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการจัดทำนโยบายที่มีความเหมาะสมโปร่งใสและยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนศึกษาห่วงโซ่อุปทานลำไยย้ำต้องแก้ปัญหาทั้งระบบลดการพึ่งพาตลาดเดียวและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันสินค้าเกษตรไทย
8: นายวิรยุทธ์การชูชาติประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการจำหน่ายและการส่งออกลำไยพร้อมศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทยโดยระบุว่าปัญหาลำไยเกิดจากหลายปัจจัยทั้งต้นลำไยมีอายุมาก

0: ใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

แล้วก็มีเหตุการณ์เสมอๆในช่วงที่เราก็เกิดขึ้นอยู่เสมอตลอดเวลาถ้าจุดใดเผลอหรือได้ถูกกระทำโดยที่ฝ่ายนั้นก็ไม่ทราบด้วยว่าคนใดแต่ที่แน่ๆก็คือมันทำให้ผู้ที่จากไปนั้นนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เป็นผู้ที่รักกันก็เสียใจกันไม่ว่าจะทั้งทุกฝ่ายไหนซึ่งก็สูญเสียกันอีกแล้วสำหรับทหารพรานที่ปฏิบัติงานหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ก็ต้องนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลในพื้นที่ต่างอย่างเช่นในภาคอีสานก็ต้องสูญเสียเห็นคราบน้ำตาแล้วก็รอยน้ำตาที่อาบแก้มอีกครั้งหนึ่งของญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียนะฮะแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกันแล้วก็รวมไปถึงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ถ้านับจากนี้ไปที่ว่าจะต้องมีการไล่ล่าหรือว่ามีการที่จะต้องใช้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนี้พื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกขึ้นก็ทำให้ในเรื่องของการไปมาไม่สะดวกแล้วก็จะต้องเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมเองก็เดินทางไปบ่อยๆแล้วก็กำลังจะต้องไปในเดือนกันยายนเพื่อที่จะเตรียมรับเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ของนราธิวาสที่จะต้องเดินทางเข้ามาในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นต่อไปในรุ่นที่47ทั้งในพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้และมาใช้ในมาอยู่กับครอบครัวทำในภาคกลางนะครับตลอด1เดือนซึ่งในช่วงเวลานั้นก็คือในช่วงที่เด็กๆเยาวชนทั้ง320คนที่ปิดเทอมช่วงปิดเทอมใหญ่ก็จะมาพำนักอยู่กับครอบครัวธรรมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ทางผู้ใหญ่ใจดีก็จะได้ทำหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ต้องทำหน้าที่ทั้งพิธีกรทั้งการประชาสัมพันธ์แล้วก็การเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆที่ครอบครัวธรรมเขาดูแลเยาวชนใน5จังหวัดภาคใต้และเยาวชนทั้งภาคใต้ที่ได้เดินทางเข้ามาทุกครั้งนั้นก็ได้เคยเล่าอะไรต่างๆให้ฟังกันเยอะแยะมากมายในพื้นที่แล้วเขาก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็อยู่กันอย่างชนิดที่เรียกว่าก็ค่อนข้างที่จะต้องคอยระมัดระวังหรือว่าคอยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณสิงห์9518เคยขอเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ Why Sis เอกพลเอ๊ะชื่ออะไรนะเอกสมยาชุมพลเอกสมยาใช่ไหมครับนะฮะลูกชายของจ่าเพียรนะครับที่สูญเสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับในทางการปฏิบัติงานทางพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องคือก็เสียใจอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็ขออย่างที่ว่าต้องเอาคนพี่กระทำคนที่ก่อการคนผิดนั้นมาลงโทษตามกฎหมายของชาติบ้านเมืองกันให้ได้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้สถานการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายแล้วก็ขอให้ยุติกันให้เร็วที่สุดตอนนี้ก็20กว่าปีแล้วนะครับที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี2548เดินทางกันในบทเพลงด้วยชีวิตในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงแล้วก็ทาง0816346452นะครับ0816346452แล้วก็ทางในทุกกันฟอร์มแล้วก็ในไลน์ของทุนดนตรีที่ผมได้เดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่จะได้ปิดฉากการแสดงดนตรีของทุนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็รอคอยความหวังเพราะว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วท่านรองชัยวัฒน์บุญชวริตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เรียกผู้บริหารทั้งหมดนะครับประชุมกันทั้งทีวีวิทยุนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องคือทางดนตรีแล้วก็มีทั้งส่วนบริหารการดนตรีของทางรายการแม่หวานด้วยก็ได้มีการคุยกันถึงเรื่องของรายการที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็สิ่งที่ทุนดนตรีได้ทำเอาไว้3ปีนะฮะก็ไม่อยากให้ยุติอยากให้เดินหน้าต่อแต่ก็ต้องดูงบประมาณทางราชการงบประมาณตอนนี้ถูกจำกัดอยู่มากทีเดียวนะครับก็ต้องหาการสนับสนุนให้ได้ยังไงก็คงจะต้องหาทางหาวิธีการที่จะให้ทำหน้าที่กันต่อแต่ถ้าไม่ได้ทำงานนำหน้าที่ของทุนดนตรีไลฟ์กันต่อไปในปีหน้า
นะฮะผมก็จะมีบันทึกเทปของการแสดงของดนตรีไลฟ์ที่ได้เคยออกอากาศมาในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับได้บันทึกเอาไว้ที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับที่บันทึกเอาไว้แล้วก็ออกอากาศเฉพาะทาง Facebookของทนดนตรีแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแต่ส่วนของทางรายการทางช่อง NBT นั้นก็ไม่ได้ออกอากาศกันมาเกือบปีแล้วนะฮะก็จะเดินทางกลับมาในช่วงเดือนหน้าต้นเดือนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกับทนดนตรีไลฟ์นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำเป็นลักษณะของรูปแบบรายการที่ผมมาดำเนินรายการแล้วก็มีเทปบันทึกจะบอกเล่าเรื่องราวของบทเพลงต่างๆนะครับเทปแรกน่าจะเป็นบันทึกของพี่แอร์สุนทรีเวชานนท์นะครับก็คงได้ติดตามกันต่อไปด้วยระหว่างที่เราจะรอให้มีทนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปหรือเปล่านะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางพื้นที่ภาคใต้อีกสองเพลงบ้านฉันมาริโฮน่าและดาวลอยคอยเธอจากวงหยาดน้ำค้างครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงแรกของนักเดินทางในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันเสาร์และผมบินโยต้องสมัยปลายเดือนมกราคมเพลงที่ได้พูดถึงเหตุการณ์ทางภาคใต้ก็ได้นำเสนออีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยอยากจะนำเสนอถ้ามีเหตุการณ์นั้นก็เป็นเรื่องที่เราว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่ามีทั้งการสูญเสียแล้วก็ต้องการที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานกันอยู่ในขณะนี้เพราะว่าต้องเข้าไปค้นหาผู้ที่ก่อการทั้งหลายนะครับที่สร้างเหตุการณ์หรือว่าได้กระทำเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ต้องไปจับตัวไปหาทางที่จะต้องเอาตัวมาให้ได้ซึ่งก็ต้องเหนื่อยยากกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทหารตำรวจอาสาสมัครทหารพรานแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวบ้านที่จะต้องคอยดูแลช่วยเหลือกันซึ่งก็ได้ผลกระทบนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเยาวชนที่มาก็หลายคนก็เป็นผู้ที่กำพร้าขาดพ่อขาดแม่ไม่ว่าจะทั้งไทยทั้งไม่ว่าจะทั้งพุทธทั้งมุสลิมนะฮะเพราะว่าก็เหมือนกันนะครับว่าก็สูญเสียเหมือนกันแล้วก็กำพร้านะฮะในเหตุการณ์ทั้งพื้นที่ในภาคใต้แล้วก็ เขาก็ต้องมาใช้ชีวิตที่ลำบากนะครับทั้งการไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จริงๆแล้วหรือว่าไปอยู่กับญาติแล้วก็ต้องมานั่งที่จะต้องเดินทางไปที่จะต้องไปเรียนต่อนะครับซึ่งก็จะหมดอนาคตไปถ้าไม่ได้มีใครส่งเสียให้ทําเรียนต่อไม่มีญาติพี่น้องฉะนั้นก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่เขาก็ได้ดูแลนะครับดูแลเยาวชนเหล่านี้ก็อย่างเช่นร้านประชานุเคราะห์ก็ได้ดูแลเด็กๆเยาวชนที่ประสบเหตุในพื้นที่ภาคใต้ก็เด็กกำพร้าเหล่านี้ก็จะต้องร่ำเรียนได้รับการศึกษาต่อซึ่งเราก็ได้พยายามหาทางกันอยู่แล้วก็ทำให้การศึกษาหรือว่าเด็กเยาวชนนั้นจะได้รับความรู้นะฮะแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่ถูกไปชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไปใช้ชีวิตที่ถูกเอาไปเป็นเครื่องมืออย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็มีทั้งความสูญเสียอย่างเช่นของทหารพรานนี่ก็ที่สูญเสียชีวิตไปก็เป็นกำลังคนที่ทั้งมีจากทางพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่อย่างเช่นทางภาคอีสานแล้วก็มาอยู่ทางภาคใต้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือว่าแม้กระทั่งทหารพรานที่เป็นชาวพุทธมุสลิมเนี่ยนะฮะเป็นชาวไทยมุสลิมเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับดังนั้นก็การปฏิบัติเหล่านี้ถึงให้ทราบว่าไม่ได้มีการเลือกว่าเป็นใครทั้งนั้นฉะนั้นเขาเมื่อปฏิบัติการเหล่านี้ก็จะต้องรับโทษรับการจับกลุ่มหรือว่าดูการจะต้องเข้าไปนะฮะไปรับสิ่งที่เขาได้กระทำกันซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหากับเรื่องของคนที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่กันนะฮะคือจะบนขุนเขาคุณมีพื้นที่ไกลๆกันซึ่งก็เหนื่อยยากกันดีนะฮะพอดีเมื่อเช้าได้รับข่าวเศร้าคือก่อนหน้านี้ก็ทราบว่านะครับทางพี่ตุ้มนะฮะสมนึกเลี้ยงประยูนบรรพชนที่เคยมาทนดนตรีนั้นได้เสียชีวิตแล้วก่อนหน้านี้เขาประสบอุบัติเหตุแล้วเขามีการช่วยเหลือกันอย่างที่ผมได้นำเสนอกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ครั้งนี้เมื่อเช้าได้ทราบข่าวว่าเสียชีวิตแล้วก็มีการกำหนดสวดพระพิธรรมวันนี้ไปมีการรดน้ำวันแรกแล้วก็สวดพระพิธรรมวันแรกที่วัดเกาะสุวรรณารามสาระหกอยู่ตรงพหลโยธินเนี่ยนะฮะผมดูก่อนเพราะว่าอยู่พหลโยธินผมว่าจะไปวันจันทร์เพราะว่าวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะฟังสวดเพราะว่าวันจันทร์นี่ก็จะมีแบนเนอร์ของคุณโดมมามอบให้เนี่ย เธอจะมาที่สถานีเลยก็คิดว่าจะรอคอยอยู่แล้วพอดีติดภารกิจว่าต้องพาลูกไปเรื่องเขาไปหาหมออีกด้วยนะฮะจะมีพิธีสวดไป3วันนะครับ2คืนนะครับแล้วก็ชาปนกิจในวันที่27คือวันจันทร์นะสวดพระอภิธรรมช่วงบ่าย2แล้วก็มีดนตรีไว้อะไรแล้วก็ชาปนกิจเวลา 4:00 น.เดี๋ยวจะดูเวลากันนะว่าจะไปวันที่จันทร์ได้เลยหรือเปล่านะครับดูเวลากันถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปร่วมในการฟังสวด1คืนนะครับว่าช่วงทุ่มหนึ่งแล้วเราก็ต้องรีบกลับมาจัดรายการให้ทันสามทุ่มด้วยกับเพลงที่ณหว่องเคยมาแสดงเมื่อช่วงที่เราเคยสัมภาษณ์แล้วก็ทางนั้นจับได้ว่าพี่ตุ้มนะครับสมนึกเตียงประยุทธ์เนี่ยแหละครับตุ้มบรรพชนเนี่ยได้เคยมาแล้วก็เคยมาทนดนตรีที่ลานด้านล่างเมื่อปีแรกด้วยเมื่อตอนที่เราจัดกิจกรรมทนดนตรีไลฟ์ก็คิดถึงอยู่แล้วก็เลยเพลงอย่างนี้ของณหว่องที่ต้องเคยได้เคยมาเล่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่บันทึกอันนี้นะครับแต่ว่าเคยนำเพลงนี้แหละครับมาณหว่องมานำเสนอแล้วก็จำได้ว่าพี่ต้องมาตีกลองให้กับณหว่องด้วยเก่าครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:45 น.ครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณตุนชัยคำรอดกับกลุ่มเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจดันวัสันวงสว่างเพื่อนจอกนักออกแบบนะครับแล้ววันที่6สิงหาอำลาถนนดนตรีไลฟ์เราจะมาร่วมงานและนั่งชมอยู่ด้านล่างตามสไตล์ของความมีอารมณ์ศิลปินที่จะได้มาชื่นชมดูภาพของด้านหลังของจอ LED ที่เขาออกแบบนะฮะออกแบบแบ็คดรอปแล้วก็ออกแบบแบนเนอร์ต่างๆของถนนดนตรีซึ่งคุณโดมนครสวรรค์ที่ได้ช่วยทำให้นะฮะหลังจากที่ออกแบบคุณเพื่อนจอกก็ส่งไปให้คุณโดมก็จะทำแบนเนอร์มาให้ฟรีเหมือนกันนะครับ3ปีแล้วนะครับวันที่27วันจันทร์ก็จะเข้ามาหาด้วยตนเองด้วยขอเพลงของวงบางลพูแบนซึ่งลูกชายก็ไปเล่นดนตรีอยู่ด้วยนะฮะก็ยังไม่ได้ลงเพลงให้เลยนะครับเพลงอะไรนะบันตึกอะไรเนี่ยนะครับก็ยังไม่ลงให้เลยนะครับอ๋อถ้าไม่ได้ไม่สะดวกก็จะฝากไว้ทีมงานก็ได้อ๋อได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าทันนะเดี๋ยวเพราะว่าตอนเช้าจะไปหาหมอกับลูกก่อนนะครับถ้าไม่ทันก็ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของรปภ.ที่ตึกหนึ่งก็ได้นะครับอยู่ใต้เตียงที่หอลูกชายอ๋อมาหาลูกชายนะครับก็อยู่นครสวรรค์นะฮะเราได้ครับยินดีครับแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ได้ช่วยทำมาให้ถนนดนตรีที่เป็นแบนเนอร์ครั้งนี้ก็จะเป็นป้ายแบนเนอร์ขนาดใหญ่2ป้ายป้ายหนึ่งก็ถนนดนตรีไลฟ์นะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโคน่าแล้วอีกป้ายหนึ่งก็จะเป็นป้ายอำลาถนนดนตรีเพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพกันนะฮะอันนี้ก็เตรียมให้คุณเมย์เขาเตรียมกองฟางไว้ครับหมดจะไปทำเห็ดอยู่ได้ทีมงานเราคุณสมเกียรติธรรมนีมุนิภาเต็มแสนนะครับตื่นใจชำนาญในมือแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาแล้วก็ถ้าปีหน้านะฮะปีหน้าได้เดินทางต่อกับถนนดนตรีไลฟ์ถ้าท่านรองบิ๊กไปหางบประมาณมาได้เราก็จะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาซึ่งก็จะตั้งใจว่าถ้าคิวได้กันแล้วก็เวลาได้กันนะครับผมก็อยากจะเชิญศิลปินท่านนี้ที่เคยรับปากเมื่อตอนช่วงเดือนพฤษภาที่ตอนนั้นหงามาเอามิถุนาตอนนั้นหงามาว่าจะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วปรากฏว่าก็ติดขัดอยู่นะฮะก็ยังไม่ได้เดินทางมาสักทีคิดว่าปีนี้ถ้าปีนี้ปีสุดท้ายแล้วถ้าปีหน้านะฮะได้ทำต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปีสุดท้ายอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราทำล้ำลากันไปก่อนแล้วครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะได้มากลับมาอีกหรือเปล่าก็เป็นอันว่าเราก็จะยุติไปแต่ถ้าเดินทางต่อก็จะมีศิลปินท่านนี้แหละครับที่ผมตั้งใจว่าจะให้มาร่วมบนเวทีของถนนดนตรีไลฟ์กันปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์เดียงสาครับ

0: ็ชัยชูเหมือนที่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เคยติดต่อไว้แล้วก็คิดว่าคงจะได้ถ้าทำงานต่อสำหรับถนนดนตรีไลน์ก็จะได้เชิญมาในช่วงเวลาของการแสดงในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับพอดีเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นลูกชายของคุณโดมนครสวรรค์มาเป็นอยู่ในวงบางลำพูไม่ใช่นะครับเขาคงเป็นฝากตัวเป็นลูกศิษย์หนอเรียนคณะดนตรีที่มอจันทร์เกษมปี2ก็ไปเป็นลูกศิษย์ของโป่งวงบางลำพูแบดก็ไม่ได้เปิดเพลงของบางลำพูเลยนะฮะก็จะต้องคงไปดูว่ามีเพลงอะไรบ้างแต่เคยเห็นฝีไม้และมือแล้วก็เคยไปนั่งชมเขาที่ร้านด้วยเดินทางกันในช่วงท้ายกับถนนตรีในคืนวันเสาร์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนFM 92.5 MHz AM 819 800 891เขาเลิกไปแล้วใช่ไหมเขาคืนคลื่นแล้วใช่ไหมนะฮะแล้วก็1467ส่วนในเครือข่ายของที่ยังไม่ได้ถ่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่นะครับ0816346452ที่คุณโทรมาขอปักใต้บ้านเราจากสาวสุราษฎร์และช่องมาเลยจากหล่มสักเท่าทะเลจากหนองจอกก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วก็ทาง Google Form ที่ส่งเข้ามาทางแอดมินช่างน้อยก็มีเพลงวันนี้เงียบๆเหมือนกันสงสัยเดินทางไปต่างจังหวัดกันหมดหรือไงวันหยุดติดต่อกันหลายวันในอาทิตย์หน้านี้ทำงานวันจันทร์หยุดอีก3วันแล้วก็ทำงานวันศุกร์หยุดไปอีกแล้วนะฮะมีขอฮุกกระพงมาริโฮน่าแล้วก็หัวใจละเหี่ยหนุ่มบ่าวสาวปานช่างมันฉันไม่แคร์อย่าหยุดยั้งนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อและผู้รู้ครับครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2ก็จะได้มีเพลงต่างมาฝากกันในช่วงเวลาของทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ
1: ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาธิการการเกษตรวุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเร่งติดตามปัญหาภาคเกษตรพร้อมเสนอรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
6: นายฤชุแก้วลายรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการติดตามปัญหาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญรวมถึงติดตามผลกระทบหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งจากไทยโดยเสนอให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การลดต้นทุนนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนส่งเสริมการแปรรูปและขยายตลาดส่งออกใหม่นอกจากนี้ในส่วนความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานและการผลิตภาคเกษตรสูงขึ้นจึงเสนอให้เกษตรกรลงทุนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวเช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์การผลิตอาหารสัตว์ใช้เองและการยกระดับมาตรฐานฟาร์มด้วยเทคโนโลยีพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการตลาดยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครสอบคัดเลือกคนพิการบรรจุเข้ารับราชการพร้อมอำนวยความสะดวกในสนามสอบเพื่อส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม
7: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทีมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเสมอภาคและการเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเข้ารับราชการได้อย่างเท่าเทียมด้วยการจัดสอบคัดเลือกครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้สมัครได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ผ่านการจัดเตรียมสถานที่สอบและสิ่งอำนวยความสะดวก วกที่เหมาะสมกับประเภทความพิการของแต่ละบุคคลโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของคนพิการและดำเนินการตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมเพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งนี้มีผู้สมัครคัดเลือกรวมทั้งสิ้น323คนและจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่7สิงหาคมกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่16สิงหาคมและประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่21สิงหาคมนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดตรังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาและการต่อยอดสู่การลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรังประจำปี2569ซึ่งเป็นความร่วมมือของจังหวัดตรังและภาคีเครือข่าย11หน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและสร้างระบบความร่วมมือในการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยังมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนและสถานศึกษาการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลดหรือเลิกดื่มตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ข้อมูลและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดตรังให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

0: ค่าของลมหายใจจะมีค่าต่อเมื่อคนคนนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานประดับดาวสีน้ำเงินไว
1: ้ช่อมาลีเพลงที่ขอมาจากลมสักทั้ง0816346452หนึ่งในบทเพลงที่ได้เคยขับขานมาตลอดในช่วงค่ำคืนที่มาริโอน่าได้แสดงดนตรีแล้วก็มีศิลปินที่เขียนเพลงนี้พยัตภูวิชัยแล้วก็จนถึงโน้ตตัวสุดท้ายในบรรเลงแล้วก็ศิลปินก็ส่งคนเดินทางกลับในการที่จะเส้นลายเส้นให้ในช่วงที่เรียกว่าอดนอนมาทั้งคืนแล้วในสภาพที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์แกใส่แว่นตาดำแล้วนั่งหลับหรือเปล่าพวกเรานี่ก็สโลสเลกันเต็มที่เลยเราก็บางคนก็จะเมาหลับไปบ้างก็ตื่นขึ้นมาบางคนก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมที่จะเก็บสัมภาระเต็นท์นำครอบครัวเดินทางกลับเวลาที่คอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าได้อำลาลงจากลงในจะเสร็จสิ้นลงในแต่ละคืนที่มีการจัดขึ้นปีนี้ก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมวันที่5ธันวาคมที่กำหนดไว้แล้วแล้วเราก็คงจะได้ไปขับขันกับเสียงเพลงของมาริโอน่าและศิลปินรับเชิญทั้ง2ท่านนะฮะพี่แอดคาราบาวและพี่โป่งหินเล็กไฟก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราได้พบกันเจอกันและก็ในบรรยากาศของแคมป์ไฟนะครับผมก็ไปร่วมงานด้วยแน่นอนฮะเพราะว่าอาจารย์ไข่จะมาที่ถนนดนตรีไลฟ์ในการอำลาแล้วก็จะได้ฮะไปช่วยกันทำหน้าที่แล้วก็เดินทางกันต่อไปสำหรับมาริโอน่า30ปีแล้วถนนดนตรี31ปีที่ก็มาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพินโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงคุณผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ส่งเข้ามาบอกเพลงคืนนี้ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังก็บอกได้ฟังแล้วก็เพราะบางเพลงไม่รู้จักแต่พอฟังแล้วเพราะดีค่ะคุณอ้อยเอเจผู้ที่ชอบได้เอาขนมมาฝากทีมงานอยู่เรื่อยเลยนะฮะขอบคุณมากๆเที่ยวนี้ก็ขอเพื่อนๆไปว่าขอเครื่องดื่มมาให้บรรดาน้องๆทีมงานเพราะว่าถือว่าเป็นการขอบคุณแล้วก็อำลากันแล้วนะฮะจะมีต่อไปหรือไม่ข้างหน้าผมยังไม่ทราบเพราะว่าก็ต้องรอผู้บริหารแล้วก็งบประมาณกันต่อไปที่จะเดินทางกันถ้าทุกอย่างลงตัวผ่านโครงการผ่านงบประมาณผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆของทางราชการเรียบร้อยก็ถ้าเขาเรียกใช้อีกหลังจากเกษียณไปแล้วก็ยินดีมาช่วยงานให้กับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และทาง Google Form ที่คุณได้ส่งข้อมูลเข้ามากันว่าฟังกันอยู่ที่ไหนที่ไหนกันบ้างแล้วก็ทางไลน์ของตัวดนตรีที่ได้ทำไลน์กันขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะฮะก็สมาชิก904ท่านนะครับแล้วผมก็มีสมาชิกต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่ในไลน์ของทนดนตรีได้ส่งอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะฮะทั้งรูปภาพมีคุณเลขาส่งภาพผมชี้นิ้วมาดูยานอวกาศไปด้วย FO ไม่เงียบนะครับฟังอยู่คุณมนต์บางนาอ้อครับนึกว่าหลับไปหมดแล้วนึกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดกันนึกว่าเดินทางกันมีผู้ฟังที่ส่งภาพเข้ามาว่าฟังกันอยู่เมธัตต้นอัยลาคุณวุฒิเมืองนนท์อ้อครับยังเยอะอยู่นะฮะโบกี้นัทชัยฟังที่ชลบุรีฟังชัดเจนเลยนะครับสวทชลบุรี FM 99.75 MHz เจ้าคุณจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรเนี่ยทิดดอนเหรอทิดดอนเอ๊ะไม่เคยได้ยินชื่อเลยคนนี้นะครับแล้วก็ยศบ่าวคุณพัด438คุณพัดก็ส่งภาพที่ไปร่วมงานกับนางหงาที่ไปร่วมงานเพื่อนช่วยเพื่อนตุ้มเว้ยเฮ้ยและนางหงาก็ไปร่วมงานด้วยณสุเทพมีเชื้อสายจีนหรือครับสุเทพปานน้ำพันธ์เหรอใช่ไหมครับร้านอาหารติดแม่น้ำท่าจีนนานๆพี่แกกลับถิ่นฐานบ้านเกิดสักทีชอบเลยอ๋อคุณพัด ้องอยากเจอนักสุเทพมากๆเลยครับก็มือเบสใช่ไหมฮะมือเบสแล้วก็ใครต่อใครอีกโอ้เข้ามากันเยอะเลยยิ่งหลายนักเสกศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับเนี่ยตอนที่ไปร่วมงานของตุ้มเฮ้ยใช่ไหมครับวงแผ่นดินนะครับครับค่อยไล่ดูไล่เพราะว่าผมที่ผ่านมาผมไม่ได้อ่านเลยนะฮะวันนี้ก็ยุ่งๆทั้งวันสำหรับภารกิจในแต่ละช่วงอ๋อเจอแล้วครับใช่ใช่ครับนักสุดพี่สุเทพบาดัมพันนะฮะมือเบสของวงซูซูในอดีตที่ผ่านมานะฮะลิงก์ฟังรายการนะครับอ้อเรื่องบันทึกของคาราบาวคงจะไปนำเสนอในช่วงวันเสาร์ที่15ดีกว่าเพราะว่า15เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปที่โมกเหล็กสระบุรีนะครับตอนเช้าวันที่16จะต้องไปกิจกรรมเรื่องปลูกป่าแล้วก็กิจกรรมในเรื่องของวันที่12สิงหาด้วยนะครับกับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันในคืนวันนี้นะครับคุณอ้อยเอเจก็บอกคงจะไม่ได้ยินอีกเหมือนกันนะฮะเพลงเหล่านี้แต่ก็เพราะดีลองฟังดูแล้วกันนะครับพี่ตุ๊กแขกอ่อนเหมือนที่เคยเป็น

0: ชนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:33 นะครับก็เพลงที่คุณเจ้าคุณขอไว้อย่าหยุดยั้งแล้วก็ฟิปงก็จะไปแสดงในแคมป์ไฟดนตรีมาริโคน่าในปีนี้ด้วยนะฮะเคยไปกันตอนที่จำได้ว่าจีนเล็กไฟก็ผมไปอยู่ปีหนึ่งมีช่างเทคนิคที่ไปถ่ายทอดสดเขาอยากจะเจอฟิปงมาแต่เขาเมาหลับไปแล้วแล้วรถของฟิปงก็มาจอดข้างๆเขาตื่นมาไม่เจอเขาหงุดหงิดมากเขาบอกนอนก็แกบอกว่าก็นอนใกล้ๆกับรถที่หินเล็กไฟเข้ามานั่นแหละครับก็ถ้าในทำต่อนะก็มีผู้ฟังโทรมากันเต็มเลยนะครับทาง0816346452ก็สามารถจะหยุดจากจังหวัดต่างๆเช่นที่ขอนแก่นนะฮะก็บอกขอให้กลับมาและเชื่อว่าจะต้องได้กลับมาแน่นอนนะครับที่บ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่ก็บอกขอเพลงไทเทอร์ขึ้นมาจากจังหวัดตราดแล้วก็วันศุกร์ในจังหวัดตราดขอลมลำเพยก็บอกว่าขอให้จัดต่อก็ถ้าในวันเสาร์อาทิตย์ถนนดนตรีเนี่ยทางวิทยุเนี่ยคงได้จัดต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าคงไม่มีใครเข้ามาทำวันเสาร์อาทิตย์งานราชการเขาไม่เคยมีใครเขาอยากจะมาเป็นวันหยุดนะครับเราเข้าใจกันว่าอาทิตย์หนึ่งจะมีวันหยุดแต่สองวันก็ใครคงไม่อยากจะมานั่งรับผิดชอบตรงนี้นะครับแต่ผมก็มันอาสาสมัครมันก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มรายการว่าที่ต้องจัดวันเสาร์ที่เพราะว่าตอนสมัยก่อนเขาไม่มีใครจัดแล้วเราก็มีเงื่อนไขว่าขอให้ผมได้จัดเพลงเพื่อชีวิตซึ่งเมื่อสมัยแรกๆนั้นจัดยากมากนะฮะยากมากที่จะมีเพลงเพื่อชีวิตบนคลื่นวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านฟาร์มาแล้วก็ผู้บริหารในยุคนั้นที่ได้เข้าใจว่าเรามีจิตใจดำรงอย่างไรที่จะนำเสนอเรื่องราวอะไรนะครับเราก็ได้ทำหน้าที่กันแล้วเขาพิสูจน์ได้เห็นว่า31ปีที่เราได้เดินทางกันมากับเครื่องดนตรีแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตก็ยืนหยัดกันมาได้ถึงวันนี้แล้วนะฮะ31ปีแล้วแล้วเข้าสู่ปีที่32แล้วก็เป็นปีสุดท้ายของการรับราชการแล้วก็ผมจะได้ล่ำลากันสำหรับเครื่องดนตรีทั้งถนนดนตรีไลฟ์ที่เราแสดงทุกๆเดือนนะฮะในเดือนหน้านี้นะกับมาริโอน่าก็จะพยายามสร้างสรรค์ในสิ่งที่งดงามสิ่งดีๆนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่เป็นเรื่องที่ขัดตกบกพร่องเรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่าเรื่องที่เรามีเหตุต่างๆเหตุการณ์ที่มันปะทะกันมีเหตุการณ์ที่คุณข้องมองใจกันก็ให้มันหมดสิ้นไปแต่ว่าถ้าละเมิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมานะฮะก็ผมก็เตรียมรับหมายศาลแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เตรียมที่จะได้ส่งเรื่องนะฮะสั่งฟ้องคดีกันในเรื่องของการละเมิดที่ได้กล่าวหาว่าเรานำเงินราชการมาจัดงานเกษียณของตนเองในช่วงที่ผ่านมากับคาราบาวแล้วก็เลยอันนี้เป็นข้อกล่าวหารุนแรงแล้วก็ขึ้นทางโพสไปในสื่อโซเชียลด้วยก็อันนี้ก็เตรียมรับได้ส่วนคนที่ใจแสดงความเห็นคอมเมนต์คิดเห็นต่างอะไรพวกกองเชียร์นั่นก็คงไม่ได้ไปฟ้องยิบย่อยๆนะฮะก็แล้วแต่ศาลท่านจะสั่งว่าอาจจะต้องไปให้การกันในชั้นศาลกันหรือว่าต้องมีไปอะไรกันที่จะต้องเกี่ยวกับการฟ้องคดีก็ว่ากันไปแต่ก็คิดว่าจะตรงตัวที่สุดของคนที่กล่าวหาคนนั้นนี่แหละครับก็จะเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีนี้กันต่อไปหลังจากเกษียณแล้วจะได้มีอะไรมันเป็นเรื่องทำฝึกสมองในช่วงที่หลังจากเกษียณแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันไปก็คงจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่กันในเรื่องของการไปฟ้องร้องคดีความกันต่อไปนะครับเพลงที่ขอมาจากทางสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราด สาวน้อยสาวน้อยใช่ปะสาวน้อยเสียงไม่ไทยน้อยแล้วนะครับสาวน้อยนะฮะขอเพลงไทยเธอขึ้นมานะครับแล้วก็เพลงที่ขอมาในแบบฟอร์มใน Google Form ไว้นะครับขอมากับเพลงเก็บแผ่นดินนะครับสองเพลงนี้ครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เผลอนิดเดียวก็จะหมดชั่วโมงที่สองอีกแล้วยังเปิดเพลงได้ไม่ครบถ้วนเลยก็ดีของที่เขาฟังรายการนอนฟังพี่จัดรายการจากภูเก็ตโอ้ของวิรยุทธ์ช่างภาพที่มาถ่ายภาพให้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะถ่ายภาพศิลปินเพื่อชีวิตได้สวยงามนะฮะเพราะว่าก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ติดตามไปในงานต่างๆของคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตอยู่เสมอๆและต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยดูเรื่องตอนที่ส่งโปสเตอร์ไปให้ดูแล้วมีข้อแก้ไขเพราะว่าศิลปินบางท่านของมาริโกนามีการปรับเปลี่ยนก็ดีนะครับที่ได้เห็นก่อนแล้วก็เลยทำให้ส่งแก้ไขให้กับที่ประสันวงสว่างจอมเพื่อนที่ออกแบบนี้นะครับได้แก้ไขได้ทันเวลาพอดีเพราะว่าทุกๆครั้งก็จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าพอดีเมื่อวันที่ท่านรองบิ๊กท่านรองธิบดีนั้นก็ประชุมแล้วก็ถามว่าให้ผมนำเสนอในที่ประชุมว่าทำยังไงว่าวิธีการที่เราได้เลือกชื่อตอนนะฮะคอนเซ็ปเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันยังไงกับการนำเสนอของทนดนตรีผมก็บอกว่าเราก็สามารถจะคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะนำเสนอในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างอย่างเช่นว่าครั้งเนี้ยหรือว่าที่ผ่านมากับคาราบาวเนี่ยมันจะเป็นครั้งที่ผมจะคิดถึงเรื่องว่ากำลังจะล่ำลาล่ำลาก็คือหมายถึงว่าอาจจะต้องล่ำลาในปีนี้นะครับก็เลยว่าหาหัวใจให้เจอเป็นสุขก็เป็นสุขในกระจับเพลงนะฮะหรือว่าครั้งนี้ก็กับเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจก็เกิดขึ้นมาในหัวก็เลยคิดถึงพล็อตเพลงนี้ว่าเป็นเรื่องของมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับตอนแรกคิดว่าในถนนแตกแยกกันที่ได้ส่งไปให้คุณได้เลือกกันเนี่ยนะครับแล้วพอได้คำมาก็เอามานะฮะมาเรียงร้อยข้อความถ้อยคำแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่ออกแบบเขาก็จะได้ออกแบบภาพแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราต้องการนั้นแล้วก็เนื่องจากนั้นก็คือในวันที่เป็นงานของคอนเสิร์ตเราก็ต้องจินตนาการด้วยว่าวันคอนเสิร์ตเนี้ยเราจะให้ศิลปินได้เล่นเพลงอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนอกจากสิ่งที่ศิลปินเขาจะนำเสนออยู่แล้วเราก็วางนะครับวางเรื่องของสคริปต์ซึ่งก็จะต้องส่งไปให้กับทางทีมงานทั้งคุณเวลาคงสมัยที่ก็จะต้องดูแลเรื่องโปรดิวเซอร์ทั้งโปรดักชันต่างๆนะครับทั้งบนเวทีภาพแสงสีเสียงจอด้านหลังภาพจะเกิดขึ้นมายังไงแล้วก็เรียงเพลงยังไงบ้างนะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรสมมุติก็จะประสานว่าศิลปินนั้นจะมีนอกจากมาริโกน่าแล้วจะเป็นใครซึ่งในครั้งนี้จะมีศิลปินรับเชิญมาอยู่บ้างหลายบางท่านนะฮะอย่างเช่นพี่อิทฟุตบาทที่จะมาเป่าเมาส์นะครับเมาส์แกในเพลงหัวใจริโชนะครับแล้วก็มาวาดภาพของวงมาริโอน่าที่คุณจองวสันเขาออกแบบเนี่ยมาประมูลนะครับมาประมูลในงานด้วยแล้วก็มีกวีจิบไรอย่างเช่นบิจิตจิรนันมากล่าวบทมาอ่านบทกวีมีศิลปินแห่งชาติอย่างเรวัชพันธุ์พิพัฒน์ก็จะมาครับนำบทกวีเรื่องของการเดินทางของทนดนตรีมาอ่านบทกวีให้ด้วยนะครับมีพี่สันมาโนพุตานด้วยนะฮะจะมาพูดถึงมาริโอน่าในช่วงต้นอาจจะมีอีกหลายคนที่จะค่อยๆทยอยเดินทางมาในช่วงของการส่งท้ายอำลากับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ไปปิดท้ายกันด้วยบทเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดตราดและอยากให้รายการนั้นยังคงอยู่ก็ยืนยันว่ายังคงทำหน้าที่อยู่ถ้าทางสถานีและผู้บริหารต่างๆเขาได้ให้โอกาสของทนดนตรีเราก็จะทำหน้าที่กันต่อเนื่องไปบน พื้นที่ตรงนี้ของวิทยุแห่งประเทศไทยกรมลำเภยนะครับและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมป่าไม้เร่งตรวจสอบขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษในป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งตรวจสอบกรณีลักลอบนำขยะมลพิษมาทิ้งและเผาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเศษสายไฟและสายเคเบิลหุ้มฉนวนกว่า 200-300 กิโลกรัมถูกนำมากองและเผาเพื่อแยกโลหะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและปนเปื้อนในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งเก็บของป่าของประชาชนและพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขณะนี้พบการลักลอบทิ้งขยะพิษในจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว3จุดทั้งการทิ้งสายไฟในบ่อลูกรังการเทกะเคมีและน้ำเสียรวมถึงการเผาสายไฟในพื้นที่ป่าสงวนพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนติยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งสร้างโอกาสทางอาชีพนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสตรีไทยยุคใหม่เสียงที่เปลี่ยนโลกรากฐานที่ยั่งยืนที่จังหวัดกระบี่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มสตรีกว่า600คนเข้าร่วมในกลุ่มสตรีจังหวัดกระบี่ได้ขับเคลื่อนโครงการกระบี่โมเดลจังหวัดสตรีเข้มแข็งมุ่งสู่ครอบครัวปลอดความรุนแรงสตรีมีงานทำสตรีเข้มแข็งความรุนแรงและการว่างงานเป็นศูนย์ซึ่งได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์10 plus และนโยบายมหาดไทยทำทันที action 5มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมศักยภาพสตรีให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมพม.ปักหมุดจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอำเภอชัยบาดาลและอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีเดินหน้านโยบาย8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทั้ง7อำเภอเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้ยังได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางตรวจสอบพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงน้ำหลากและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์รุนแรงพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ติดลำน้ำและเชิงเขาติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

รมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อเดือนที่แล้วที่ไปลาใต้โนดคุณขนุนพัทลุงมาแล้วเจอกับสุเมธสจิตที่มาเล่นดนตรีกับวงของตุดนาครแล้วก็เล่นเดี่ยวเล่นสโลกีตาร์ตัวเองด้วยเนี่ยก็นั่งคุยกันหลังจากคอนเสิร์ตเลิกกับข่าวฝนโปรยไพรช่วงดึกตีสองตีสามแล้วนะฮะเขาจะต้องเดินทางต่อกับเพื่อนสายเขาไป

ศรีธรรมราชในคืนวันนั้นในเช้าวันนั้นในตีสองตีสามผมจำไม่ได้แล้วเพราะก่อนที่พักเนี่ยผมนั่งรถรถกระบะไปครับติดจอยให้ตามเขาไปด้วยเพราะว่าเขาไปส่งให้ที่ทางผ่านที่เป็นรีสอร์ทที่พักที่พี่เจนส่งสมพันธ์จัดไว้ให้ก็ได้พูดถึงกับพี่ชิพงด้วยแล้วก็คิดถึงกันพอเวลาแล้วเราเดินทางแล้วเราเจอมิตรสหายเจอคนที่เราเคยพบกันเจอกันผมก็เคยสัมภาษณ์วงสะพานที่มาที่ทนดนตรีด้วยเนี่ยนะครับก็จะรู้ถึงว่าคนนั้นคนนี้ที่เราเคยเจอกันแล้วก็จากหายกันไปมีเวลาที่อยู่ด้วยกันสั้นๆแล้วดนตรีนี้จะไปพบกันตามงานจะสมากกว่านะฮะนอกจากที่เราได้เชิญมาหรือว่ามีกิจกรรมที่ไปร่วม งานกันแล้วตอนนี้ไปเขาใหญ่ก็จำได้ว่าเขาก็ไปเล่นดนตรีที่เขาใหญ่ให้กับเราด้วยจะเจอกันในหลังเวทีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นความสุขใจที่มีเรื่องราวต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันก็จะมีเสียงหัวเราะเฮฮาสนุกสนานแต่วันที่เราจากกันไปความเงียบเข้ามาปกคลุมบรรยากาศที่ช่วงดึกตอนดึกที่เขาไปส่งนั้นก็เป็นความมืดแล้วก็มีแต่แสงไฟของรถที่จะได้ส่องสว่างระหว่างทางนะครับแล้วก็ให้ความคิดถึงความรู้สึกว่าเป็นความเหงาอย่างเงี้ยนะนี่คือแดดสุดท้ายที่คุณขอมาจากจำไม่ได้แล้วว่าแม่ครูประจำวัดอะไร0816346452นะครับชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนใจกำลังควบคุมเสียงเพลงที่ทั้งคุณขอมาแล้วก็ที่ผมจัดให้ด้วยครับที่วันนี้ก็รู้สึกจะนั่งฟังกันอย่างเงียบเรียบร้อยเพราะว่าพอดีผมไม่ต้องไปรับลูกสาวแล้วนะครับเขาขอคือวันนี้ไม่ต่ำกว่าตีสามนี่ก็ต้องสอนติวให้กับนะครับน้องๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยเป็นห่วงเขาบอกว่ายังไงพ่อไปรับได้นะตีสองตีสามเขาบอกไม่เป็นไรเขาเกรงใจก็เลยจะไปนอนหอน้องชายที่อยู่ตรงใกล้ๆกับที่เขาไปสอนหนังสือก็นี่แหละครับความที่เราคิดเป็นห่วงกันนะฮะถนนจีไรที่จะลงทะเบียนทางแอดมินแจ้งแล้วก็ดูในเพจของทนดนตรีกันให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีข้อโต้แย้งข้ออะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอีกเป็นความไม่เพือกไม่พอใจกันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเวลาขอให้ดูดีๆนะฮะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเราก็ให้ดูในเพจกันให้ติดตามกันเยอะๆครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะต้องมีข้อระมัดระวังในหลายเรื่องราวในการทำงานนะครับวันที่ลงทะเบียนก็กำหนดไว้วันที่31กรกฎาคม8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนสำหรับระดับไดมอนด์กับแพลตินัมนะฮะก็คือผู้ที่เคยมาชมติดต่อต่อเนื่องกันตลอดไม่ได้ขาดเลยก็จะได้ลงทะเบียนก่อนคือวันที่31ตอน8โมงถึงเที่ยงคืนส่วนทุกระดับและทั่วๆไปก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่คืน31นะฮะต่อเนื่องไปถึงวันที่1นะครับจนกระทั่งเต็มครบจำนวนคือ900ที่เพราะว่าอีก100ที่ก็จะให้ไว้สำหรับไดมอนด์แพลตินัมแล้วก็แขกของทางศิลปินนะรวมไปถึงผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยและผู้ที่ได้ทำงานให้สนับสนุนทนดนตรีกันด้วยสื่อมวลชนด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณ1,000ที่นั่งนะฮะส่วนท่านที่มาหน้างานก็มาลุ้นดูว่าที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาเราก็จะให้ท่านที่มาหน้างานนะครับได้เข้าชมนะฮะสำหรับ walk in เข้ามาในวันนั้นในวันที่6เลยนะฮะก็อยู่ตรงห้องออดิโทเรียมนี้อาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่จะอยู่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับทางเข้าเดียวกันกับสถานีโทรทัศน์ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะก็ถ้ามาจากสุทธิสารก็ลงตรงป้ายกรมรักษาดินแดนก่อนถึงวบอมาจากดินแดงก็มาลงทางสโมสรทหารบกวิภาวดีรังสิตแล้วข้ามฝั่งมา
เดี๋ยวว่ามายูเทิร์นที่ทางแตงใต้สะพานลอยนะครับทหารบอกเข้าไปวิสามันคนร้ายได้แล้วใช่ไหมครับสามคนแล้วครับต้องเอาให้อยู่นะฮะตีงูต้องตีให้ตายนะฮะอย่าให้มาแหวงกัดได้ครับช่องเอ็มอีทีกำลังมันกับบัวลอยครับอ๋อเอาเธอนั้นที่มาออกแล้วครับคุณพอชิตาบอกผมว่าอินแน่นอนไม่แย่งกับใครไปแน่นอนดีครับไม่ต้องแย่งใครแล้วสบายใจด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็มีจอให้ดูให้ชมจะได้เจอเพื่อนผมด้วยคนที่ออกแบบให้กับทุนดนตรีคุณจ็อกวสันจะนั่งชิวๆอยู่ตรงข้างล่างสบายใจดีเหมือนกันนะฮะดูจออยู่ข้างล่างไม่ต้องอึดอัดแน่นกับใครข้างล่างก็เป็นลานเรื่องกว้างๆโล่งๆครับแล้วก็เปิดเครื่องเสียงอย่างเรียกว่าไม่แพ้กันทีเดียวนะครับจากทีมงานของด้านเทคนิคของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับเพลงที่ก็พูดถึงเรื่องแดดแล้วก็นึกถึงที่เขาร้องถึงเรื่องราวของพระอาทิตย์อยู่บนสุริยันนี่นะครับนักร้องบ้านนอกครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสัมพุนานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่ผู้สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 5ทุ่ม30นาทีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงทั้งที่คุณขอมาแล้วก็ที่ผมเลือกมาให้ในคืนวันนี้ด้วยวันนี้เปิดเพลงเร็วถ้าไม่ได้เลยนะฮะวันนี้ก็มีขอมาแต่น้อยเร็วมีสาวสุราษฎร์ก่อปากใต้บ้านเราเท่าทะเลจากหนองจอกยังไม่ได้เปิดแล้วก็ทางโคกันฟอร์มนั้นเพลงเร็วก็มีอยู่ประมาณ 2-3 เพลงนะฮะเพลงเร็วก็ลองไปฟังพรุ่งนี้ดีกว่านะความจริงเขาเตรียมไว้นะเตรียมเพลงเกี่ยวกับเรื่องความยากจนไว้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าคนจนก็ทำอะไรก็ดูมันจะเหมือนกับไม่ค่อยคล่องไปทั้งหมดนะต้องบัตรสวัสดิการเรื่องการไปใช้ดันโดนตัดสิทธิ์กันไปทำอะไรนี่ก็โอ้โหคนแห่ไปโอนรถโอนอะไรกันเป็นแสนๆแล้วก็ชุลมุนไปหมดต้องรอคอยทำเหนื่อยความจนนี่มันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะยังต้องเหนื่อยยากกับไอ้เรื่องระบบอะไรต่างๆอีกก็ทำไมมันไม่สามารถที่จะทำให้คนที่เขาเป็นคนที่ลำบากแล้วเนี่ยได้รับความลำบากน้อยให้มันถือเขาก็หรือว่าเขาเป็นเพราะเขาลำบากแล้วต้องสามารถจะอดทนถึกทนได้อดถึกทนได้หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่นะผมว่าต้องแบบคนเฒ่าคนแก่คนอายุมากต้องมากันแล้วนั่งรอกันเป็นวันๆมากันไกลๆตังก็ไม่ค่อยมีแล้วก็นั่งมาจองมารอมาอยู่ในสถานที่ซึ่งเราเข้าใจเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานในภาครัฐซึ่งมันก็สถานที่ก็คนก็น้อยสถานที่ก็แคบแล้วก็ยังมีมาเจอกันที่จะต้องแก้ไขปัญหากันเหล่านี้นะฮะอุทธรณ์กันนะอะไรอีกโอ้สารพัดสารเพกว่าจะได้ตังค์ได้เงินสักบาทหนึ่งได้สวัสดิการมาช่วยกันสักให้พอจะแบ่งเบาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้นี่มันลำบากลำบนเหลือเกินนะฮะไม่เหมือนพวกแบบไปกู้นอกระบบอะไรนี่นะเร็วเหลือเกินเวลาใช้หนี้ก็โอ้โหเวลาโดนทวงหนี้ก็งานเข้านี่แหละครับเนี่ยนะครับในนี้เยอะเหลือเกินไลน์วันนี้ปิงปังทั้งคืนเลยบางทีผมถ้าจะไม่หลับไปนอนจะหมายถึงพ่อทันไหมครับวันนี้อากาศเย็นๆฟังสบายๆดร.ณรงค์ชูศรีชัยคนจนทำอะไรก็เกะกะห้องตีบ้านสวนเออใช่ไงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะทำอะไรก็เกะกะผมถึงได้ต่อสู้เรื่องนี้ไงเพราะว่าที่กล้าชนกล้าเหน็ดเหนื่อยกล้าที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ก็ที่จะพร้อมปะทะพร้อมบวกพร้อมกระทบกระทั่งเนี่ยมันก็จะในสิ่งที่ได้เห็นว่าเราเอาสถานที่ที่มาเป็นสถานที่ที่ราชการที่เขามอบมาให้เราก็เอามาให้คุณได้ชมดนตรีดีๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับจริงๆแล้วเบื้องหลังนี้มันเหน็ดเหนื่อยสาหัสจากการจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้เคยบอกไม่เคยเล่านะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ได้มีเวทีมีพื้นที่มีสถานที่นะฮะที่ ได้รองรับผู้คนมีการดูแลนะครับทางด้านสถานที่ที่อยู่ในห้องออดิโทเรียมขนาดใหญ่และมีแอร์เย็นฉ่ำไฟแต่ละครั้งนี้ไฟหลวงแต่ละครั้งนี้โอ้โหหลายตังค์นะครับแล้วก็สถานที่ยังเป็นที่ที่ยังไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดยังเป็นของราชพัสดุอยู่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบกันเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าต้องให้เช่าสถานที่ในการจัดงานนะฮะก็ยังไม่เต็มรูปแบบนักแต่ตอนนี้ก็เราได้เป็นผู้ที่บุกเบิกเจ้าแรกได้มาใช้สถานที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ยังงบประมาณอย่างจำกัดนะฮะผมจะต้องไปกู้สหกรณ์ที่ต้องเอามาทำหน้าที่เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอีกหลายส่วนที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้หรือเบิกได้ผมก็ไม่เบิกบางอย่างมันเหมือนกับถ้าอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยผมก็จะไม่เบิกนะครับสู้เราควักเราเองเราไปกู้ของเราเองแล้วก็ยอมใช้หนี้แล้วก็เป็นคนจนของเราเองดีกว่ามันรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็สบายใจดีนะฮะดีกว่าที่จะไปเบียดบังทั้งเงินทั้งราชการหรือว่าภาษีของประชาชนเราก็จะทำงานของเราให้เต็มที่จนกระทั่งมาถึงสุดท้ายแล้วในปีนี้ในเดือนหน้าที่จะอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปกับมาริโอน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับเพลงลูกทุ่งสักอีกสักชุดหนึ่งกันแล้วกันนะนะครับเราเปิดมาลูกทุ่งกัน 3-4 เพลงแหละบนรักแม่กลองครับ

ชุดลูกทุ่งก็ผ่านพ้นไปมีคนผู้ฟังที่เคยไปอยู่แม่กลองนะฮะดร.ณรงค์ชูศรีชัยพอเปิดเพลงสลาสาวแม่กลองแล้วนึกถึงอดีตครับคุณโยผมรับราชการครั้งแรกที่บางคนทีนั่งหน้าอำเภอลูกมะพร้าวหล่นเฉียดหัวไปนิดเดียวก็บ้านคุณพ่อผมนะครับบางคนทีผมได้ไปอยู่ที่บ้านพ่อเนี่ยที่บางคนทีตรงโรงหีบนะฮะตรงวัดบางกล้วยนะครับตอนนั้นบ้านป้าแล้วก็บ้านพ่อเดิมเลยนะครับก็คือบ้านคุณย่าก็อยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับตอนนั้นปีนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองตอนช่วงเดือนตุลาจำได้ว่าเป็นรอนปีประมาณ16-17-18เนี่ยก็ตอนไปอยู่กันกับน้องสาวซึ่งเราก็เป็นเด็กกรุงเทพนะฮะที่มีไฟฟ้าแล้วก็มีโทรทัศน์ดูในที่บ้านนอกเรียกบ้านนอกนะฮะบ้านนอกบ้านในเรียกทางจังหวัดเรียกบ้านนอกกันเนี่ยแล้วก็เขาจะยังไม่มีโทรทัศน์มีก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านที่ต้องมีไฟฟ้ามีเครื่องปั่นไฟเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้านะฮะก็จะมีบ้านของท่านหนึ่งที่เป็นญาติคุณพ่อเขาเปิดร้านตัดผมอยู่เขาจะมีโทรทัศน์อยู่โหวิ่งไปดูกันนี่แบบเหมือนเด็กเท่ากับมันครึ่งหมู่บ้านนะดูโทรทัศน์ครึ่งเดียวเนี่ยประมาณจำได้ว่าโอ้โหมันเยอะไปหมดอ่ะมันเหมือนมันนั่งกันเหมือนเป็นกองอะไรสักกองเหมือนกองมะพร้าวจริงนะคือแบบมันเยอะจริงๆอะครับเด็กก็มากันเต็มไปหมดรู้บ้านใครเป็นบ้านใครลูกใครต่อใครแล้วก็ตัวจอโทรทัศน์จอเดียวนี่แหละแต่เราก็เคยเห็นแล้วเราก็จะพูดถึงว่าหนังเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องนี้อะไรอย่างเราเคยดูแล้วบางทีก็ฉายแบบฉายซ้ำนะครับก็พวกญาติที่เป็นลูกๆลุงลูกป้าเขาจะฟังว่าเราคุยให้ฟังว่ามันมีเรื่องอย่างนี้บางทีเขาอยากดูการ์ตูนไอ้มดแดงอะไรอย่างนี้นะก็เราเคยได้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับอาศัยที่ว่าเป็นเด็กเทพแล้วเขาก็นั่งฟังอ้าปากหวอนะฮะเราก็เล่าก็เลยกลายเป็นพวกนักเล่าเรื่องมาในสมัยอดีตแล้วนะครับแล้วก็ในที่ต่างจังหวัดที่แม่กลองสมัยก่อนนี้มันเป็นคือบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากๆนะเรือใช้เรือกันเป็นพาหนะนะครับไม่มีรถหรอกครับนั่งเรือกันเรือผ่านมาเนี่ยขายของเนี่ยเรียกกันแล้วเรียกกันอีกนะครับเพราะว่าขนมอะไรก็ไม่ค่อยได้มีกินเนี่ยจะมีอยู่ตามเรือแล้วก็ขนมปังปลาเงี้ยนะฮะขนมอะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยจะกินขนมเนี่ยไม่ได้มีแบบเหมือนสมัยนี้หรอกครับลูกอมลูกกวาดอะไรวนมันขนมปังปี๊บนะครับครับเดินทางกันช่วงท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาก็บางเพลงอาจจะไม่ได้เปิดนะว่าเป็นเพลงที่จังหวะเร็วๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนำเสนอกันแล้วกันนะครับส่วนทางการลงทะเบียนเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ก็ในวันที่31นะครับนะฮะ31ก็ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ต่อเลยนะฮะก็รอบทั่วไปเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงคืน31จนถึงวันที่1เลยครับเต็มแค่รับแค่900ท่านนะครับแต่ว่าเราต้องมีหน้าที่ให้กับทางผู้สนับสนุนทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงทางแขกของศิลปินด้วยนะครับเรามีพื้นที่จำกัดตรงนี้ก็แบ่งปันกันอยากให้เกิดสิ่งที่ผมได้ทุ่มเทให้ก็คือเรื่องการเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะครับคนมีน้อยคนมีมากก็ให้กับกันบ้างหน่อยคนมีน้อยก็ให้กันน้อยหน่อยแล้วก็แบ่งปันทั้งเนื้อที่ตรงนี้ที่ผู้ชมนะฮะสามารถจะเข้ามาชมฟรี
ม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีดนตรีมีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นทั้งความรู้ลาโออาเพราะว่าได้มาก็คือนี่คือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและงบประมาณแผ่นดินด้วยที่เราจะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าแล้วก็จำกัดอย่างยิ่งเลยนะฮะในวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับในการติดตามทนดนตรีผมบินโจรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและกัญจนาวัฒน์มุกสว่างมริภาเทียมแสนเต็มใจชำนาญในเมืองสมเกียรติแท่มณีแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ทนดนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน8หลังเรียกว่ามีเดือน8 2ครั้งอันนี้ก็เป็นเดือน8ครั้งที่2แล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่ว่าในสัปดาห์หน้าถัดไปเนี่ยก็จะมีวันสำคัญทั้งทางพระพุทธศาสนาแล้วก็สำคัญต่อประเทศชาติของเราก็คือวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอังคารก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นในวันอังคารที่28นี้แล้วจากนั้นก็จะเข้าถึงวันอาสาฬหบูชาในวันที่29ซึ่งก็จะเป็นวันพระใหญ่คือขึ้น15ค่ำเดือน8ครั้งที่2แล้วพอถัดไปก็เข้าพรรษาเลยแต่ก่อนจะถึงวันสำคัญเหล่านั้นวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายก็แน่นอนว่าดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆทั้งทางด้านของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงหรือว่าอาจจะมีปัญหาชีวิตข้อข้องใจอะไรที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามในรายการเป็นประจำนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาตอบแล้วก็พูดคุยพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวไม่ว่าจะการปฏิบัติธรรมเรื่องจากในพระไตรปิฎกเรื่องของนิทานเรื่องของหัวข้อธรรมะใดๆและถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางพระอาจารย์หรือว่าคุณเตือนใจก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งมาที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเขียนเป็นข้อความมาทางเว็บไซต์ inbox ทางโซเชียลมีเดียก็ได้แล้วเราก็จะมี Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ที่เว็บไซต์คือที่ปัญญา .org panya.orgเมื่อเขียนส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์มาอ่านทำความเข้าใจแล้วก็จะมามีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในทุกวันอาทิตย์มาพูดคุยกันเดี๋ยวพระอาจารย์ยินดีที่จะตอบให้เพราะว่าการที่เราเคลียร์ปมของเราได้เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเพิ่มปัญญาตรงไหนคือตรงที่เรายังไม่เข้าใจแล้วเราถามเหล่านี้จริงๆเป็นเนื้อหาที่เราได้คุยกันเมื่อวานนี้เองนะคุณอาจารย์เนาะมีพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความที่ว่าถ้าเราอยู่ในเสนาสนะหรือสถานที่ใดที่มีพระเถระที่มีความรู้ฉลาดคล่องแคล่วเป็นผู้สูตรแล้วเราถามแล้วท่านตอบไม่ได้โอ้นี่เราจะมีปัญญาหรือปัญญามันจะเกิดขึ้นจากตรงที่เราถาม
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: หรือเราไม่ถามเราเขียนอะไรมาแบ่งปันบางทีเราฟังคำถามของคนอื่นคนอื่นเขามีคำถามเหมือนเราเลยนะเราก็จะได้มีความฉลาดมีปัญญาเพิ่มขึ้นไปด้วยเหมือนกันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อย่างเมื่อวานที่เราดำเนินรายการไปหรือว่าทำรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อเสนาสนะใดมีพระเถระผู้ใหญ่ที่ทรงความรู้เป็นผู้สูตรเราได้ถามเนี่ยเราก็จะได้ความรู้และพระอาจารย์ก็บอกเลยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งประการที่เรียกว่าให้อยู่ที่นั่นไปเลยถูกไหมเจ้าค่ะเป็นสถานที่ที่ดีเจ้าค่ะโยมก็อยากจะย้อนมาว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับฟังท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆ ขียนถามปัญหามาซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์บอกอาจจะไปตรงใจกับปัญหาของท่านดังนั้นก็ต้องชักชวนว่าให้ตามรับฟังเป็นแฟนประจำของรายการธรรมรัปรุณกันตลอดไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะก็เรียกว่าทางสถานีก็เสนอให้เป็นประจำเสนอรายการนี้เป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงหลังจากเปิดสถานีนะเจ้าคะและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักเตอร์สะอาดทิโตภาโสท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเนี่ยให้ทำหน้าที่ผู้จัดรายการนี้มาเนี่ยเป็นเวลา15ปีเต็มในปีนี้แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: ก็ห้ามเบื่อนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องจัดต่อไปไม่งั้นสถานีต้องน้อยใจแน่เจ้าค่ะ
2: คือตราบใดที่ยังมีท่านผู้ฟังอยู่แล้วหมายความว่าเวลาถามไปท่านก็ตอบมาอย่างนี้นะเวลาเรามีจัดรายการอะไรท่านผู้ฟังก็มีส่วนร่วมอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือยังมีคนสนใจอ่ะยังไงมันก็ไปได้นี่คือเป็นความอัศจรรย์อยู่แล้วเพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่ไปตามกระแสของตัณหากระแสของกิเลสแต่พอเราพูดว่าเฮ้ยเราต้องทำความดีเราต้องทวนกระแสกิเลสยังมีคนฟังประหลาดตรงนี
1: ้น่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่น่าอัศจรรย์ใจใช่คำนี้ถูกแล้วในขณะที่ท่านผู้ฟังบางทีฟังข่าวนั่นนี่โอ้ยข่าวทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ยฉันไม่อยากฟังเลยฉันมาฟังเทศดีกว่าในอารมณ์จิตของเราที่ฟังเทศดีกว่านี่คือความน่าอัศจรรย์ใจ
1: จ้าค่ะ
2: ที่เกิดขึ้นเพราะมีพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคำสอนที่เกิดขึ้นเพราะยังมีท่านผู้ฟังเนี่ยนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆนะ
1: เจ้าค่ะ
2: พุทโธคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วธัมโมคือสิ่งที่ได้สอนเอาไว้สังโฆคือพวกเราไงได้ฟังคำสอนนั้นแค่ธัมโมฟังมาฟังธรรมอย่างเงี้ยมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตรงนี้แล้วมันจึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจในการที่ว่าเออยังดีมีคนฟังหน่อยอย่างน้อยก็เอาไว้สักรายการหนึ่งแล้วกันที่จะให้แบบพูดเรื่องดีๆไม่เป็นการติชินนินทาไม่พูดให้ร้ายใครเป็นการที่จะให้ไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตมีความรักใคร่เอ็นดูแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งในจิตใจของเราเพราะว
1: ่
2: าในโลกที่มันมีความเบียดเบียนมีความไม่สงบเนี่ยเรายิ่งต้องทำยังไงก็ได้ให้จิตเราไม่เบียดเบียนมีความสงบก็คือกรณีที่คนเบียดเบียนกันเยอะแล้วเขาก็จะหาจุดไหนที่โอ้ตรงไหนจะเป็นที่พึ่งได้ก็ตรงที่จะไม่เบียดเบียน
1: เ
2: วลาที่คนจิตวุ่นวายไม่สงบอะไรกันหน้าอะไรกันหน้ามันต้องหาจุดที่ว่าเออยังไงตรงมันถึงจะสงบเดี๋ยวยังไงมันถึงจะทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้เพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนนี่แหละคุณใจจะเป็นที่พึ่งให้เราได
1: ้
2: ฟังไปเรื่อยๆฟังไปปฏิบัติไปจิตเราชุ่มชื่นขึ้นก็มีการพัฒนานี่เ
1: จ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอเริ่มด้วยคำถามแรกนะเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: ก็มีคำถามมาบอกว่าการที่เราจะใช้คำว่าปลงในเหตุที่เกิดหรือว่าในเหตุที่เราพบประจำวันเนี่ยสามารถที่จะทำได้ในระดับใดบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการดำเนินในทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้หรือไม่ท่านผู้ถามก็เปรยมาด้วยว่าบางทีโจทย์ของชีวิตโยมเติมว่าในปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์
1: ก็ยากลำบากในหัวใจเหลือเกินเนี่ยเจ้าค่ะทำไงกับคำว่าปรงเนี่ยซึ่งโยมคิดว่าคำว่าปรงนี้มันได้หลายมิตินะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันเลยว่าคำว่าปรงคำเดียวเนี่ยมันปรงในอะไรได้บ้างเจ้าค่ะน
2: ิ
1: มนต์เจ้าค่ะ
2: คือท่านผู้ถามเนี่ยได้ปรารภมาถึงตรงนี้ด้วยว่าหมายถึงว่าเจอมรสุมในชีวิตเยอะเลยนะไม่ว่าจะเรื่องญาติพี่น้องก็เป็นอย่างนี้ญาติที่รักก็มาเสียไปอีกแต่ไม่ใช่เสียธรรมดาเขาเรียกว่าเป็นมีโรคภัยแค่เจ็บอันใดอันหนึ่งแบบป่วยอยู่ตั้งนานแล้วก็มาเสียไปอีกอย่างนี้นะก็เลยอายุอย่างน้อยๆแล้วก็เจอมรสุมต่างๆนั่นนี่โอ้ชีวิตทำไมฉันมันไม่ราบรื่นมันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินจนเราไม่คิดว่าปรงไปซะปรงไปซะแล้วเราแหมมันจะพูดได้อยู่นะแต่ว่าทำยากใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: เอาเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อน เราคำว่าปลงนี่ก่อนเริ่มจากจุดที่เราสงสัยในคำนี้แล้วเราก็จะต้องมองภาพใหญ่ต่อไปเอาเริ่มจากจุดเล็กๆตรงที่เราอยู่คำว่าปลงแต่คำว่าปลงเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ในภาษาไทยเนาะ
1: เจ้าค่ะ
2: มันจะมีการใช้อยู่สองลักษณะที่ประชาชนสังเกตเห็นอันดับแรกที่เราอาจจะเคยได้ยินกันคือปลงสัตว์จากชีวิตปลงชีวิตสัตว์คือฆ่าสัตว์นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: ปลงในที่คือทำให้มันตกลงไปให้ตายไปถ้ามันสิ้นไป
1: เจ้าค่ะ
2: ใช้คำนี้ได้ฆ่าสัตว์คือปลงชีวิตสัตว์ได้ก็จะมีคำแปลแบบนี้คือทำให้มันสิ้นไปละไปกำจัดไปแต่ซึ่งในที่นี้เราเอามาใช้กับปล่อยวางก็ได้แต่ที่เขาจะใช้กันเช่นปลงปลงซะเช่นของหายไปถือว่าฟาดก็ไปปลงไปซะอ่านอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: คุณละคุณกำจัดให้มันทิ้งไปก็เอาเรื่องที่เป็นนามธรรมก็ได้
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้ถ้าใช้คำศัพท์ของพระพุทธเจ้าเนาะท่านจะก็จะใช้คำว่าละละคือกำจัดทิ้งเสียมาจากว่าปหานะ
1: เจ้าค่ะ
2: คือละทิ้งเสียซึ่งคำว่าละเนี่ยก็จะใช้กับพวกตัณหากิเลสพวกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
2: จะไม่ได้ใช้กับทุกข์นะจะไม่ได้ใช้กับทุกข์
1: เ
2: พราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราปล่อยวางความคิดเราปล่อยวางความทุกข์เราปล่อยวางเรื่องแย่ๆในชีวิตคุณทำผิดนะนี่ต้องเตือนไว้เอาจะไปทำผิดยังไง
1: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะว่าฉันก็พยายามปล่อยวางก็ถูกแล้วป่ะแล้วมันตัดปล่อยวางได้ไหมล่ะแล้วทำไมยังมีปัญหากันอยู่อ่ะแล้วทำไมถึงต้องมาถามอีกมันทำไม่ได้ไงคุณเดชใจ
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วเรากำลังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าการปล่อยวางจริงๆเนี่ยการละจริงๆการกำจัดจริงๆเนี่ยต้องกำจัดกิเลสกำจัดความยึดถือที่อยู่ในอะไรในเหตุการณ์นั้นหรือเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราอะไรอ่ะยาตายอะไรอ่ะอุปสรรคในชีวิตเจอหลอกโดนหลอกนั่นนี่นี่คือเหตุการณ์จริงๆนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เหตุการณ์หมายถึงมันก็เป็นเสียงเป็น

0: ให้เข้าใจให้ยอมรับมันสองอย่างมาด้วยกันแต่เราต้องจัดการกับมันคนละอย่างเขามีสองอย่างมาด้วยกันให้ฟังกันนะสองอย่างมาด้วยกันนี่คืออะไรก็มีทั้งความยึดถือแล้วก็มีเหตุการณ์ฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าต้องราบรื่นอย่ามีอุปสรรคฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าเดี๋ยวญาติฉันต้องหายไม่อยากป่วยฉันยึดถือในเหตุการณ์นี้ว่าฉันต้องสำเร็จฉันต้องสอบผ่านฉันต้องได้เลื่อนขั้นนั่นนี่โน่นนี่คือเหตุการณ์ที่คุณมาใช่ปะ
1: เจ้าค่ะ
0: พร้อมกับนั้นที่มานั้นน่ะคือความยึดถือด้วยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มาด้วยกันสองอย่างมาด้วยกัน
1: เจ้าค่ะ
0: สองอย่างมาด้วยกันจิตล้อมเป็นก็เพราะจิตคุณไปติดกันนั้นได้มันก็ต้องมีไอ้ที่คุณไปยึดนั่นแหละความยึดถือแต่สองอย่างที่มาด้วยกันนั่นน่ะหน้าที่ที่ต้องทำกับเขาคนละอย่างกันอย่าไปทำเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราพยายามทำเหมือนกันเราจะพลาดพลาดตรงที่ว่ามันหนักใจมันเราปล่อยวางไม่ได้เพราะไอ้ที่ปล่อยวางมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราต้องกำจัดละทิ้งไม่ให้มีนั่นคืออุปาทานความยึดถือในอะไรในสถานการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นเอาละเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นทำอะไรกับมันยอมรับมันเข้าใจมันยอมรับเข้าใจหมายความว่าคุณต้องอยู่กับมันให้ได้คุณต้องอยู่กับมันให้ได้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปริญญายะคือรอบรู้รอบรู้รอบรู้คือเข้าใจไง
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนปุ๊บเราจะว่าอ๋อธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารอบรู้เรื่องนั้นจริงๆนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณรอบรู้เรื่องอะไรสมมติทักษะอะไรก็ได้เช่นคุณรอบรู้เรื่องภาษาอังกฤษคุณรอบรู้เรื่องภาษาจีนคุณรอบรู้เรื่องการร้องเพลงคุณรอบรู้เรื่องวิศวกรอย่างเงี้ยนะเวลาคุณรอบรู้เนี่ยคุณจะเข้าใจสถานการณ์นี้อย่างดีมากๆเลยคุณจะรู้ว่าอันนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้คำนี้หมายความเราก็จะอยู่กับมันได้ก็เราก็รู้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละว่าเป็นอย่างนี้แหละอ่ะเป็นงี้มันเป็นอย่างนี้แหละไอ้คำว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: ตรงบ้าบริทายว่าเป็นเช่นนั้นเองอ่ะเป็นว่าเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนี้แหละคนก็จะต้องบ่นมันเป็นของมันอย่างนี้แหละฝนจะต้องตกมันเป็นของมันอย่างนี้แหละคนก็เจ็บปวดแล้วก็ตายมันเป็นของมันอย่างนี้แหละบางทีก็ไม่ได้ดังใจหวังถูกไล่ออกบ้างเจอปัญหาแล้วมีบ่นบ้างก็มันเป็นของมันอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เราจะเข้าใจตรงนี้คุณเดินใหญ่ไม่ได้ถ้าเราไม่ละปัญหาคือหมายว่ากระบวนการเนี่ยมันทำไปด้วยกันหมายความว่าถ้าเราพยายามกำจัดอุปทานความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นด้วยเราพยายามทำความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นการละอุปทานมันก็จะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยอุปทานคือความยึดถือนะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อย่าทำเหมือนกันอย่าทำเหมือนกันในสองอย่างที่ต้องทำต่างกันพอเราไปทำเหมือนกันสองอย่างในที่มันต้องทำต่างกันเราเลยพลาดนี่คือหมายความว่าอันหนึ่งได้อันหนึ่งไม่ได้คือมันก็ไม่ได้ทั้งคู่เข้าใจไหมสมมติเราบอกว่าเราพยายามจะละความยึดถือโอเคดีเราก็พยายามจะละไอ้ความคิดนี้ด้วยเอ้พยายามละเสร็จปุ๊บไอ้ความคิดที่เราพยายามละมันเหนื่อยกลับมาใหม่อีก
1: เ
0: พราะคุณต้องทำความเข้าใจต่างหากมันไม่ได้ให้ล้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านให้ทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจเอาใหม่ถ้างั้นฉันไปทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคก็เป็นอย่างนี้แหละตัณหาก็เหมือนกันก็เป็นอย่างนี้แหละผิดเพราะอะไรเพราะตัณหาอุปทานต้องละอย่าไปทำความเข้าใจตัณหาอุปทานว่ามันเป็นอย่างนี้แหละฉันก็อยู่ๆก็มันไปไม่ได้ตัณหาอุปทานคุณต้องละ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่าไปทำเหมือนกันต้องทำต่างกันดังนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าปรงในที่นี้มันจึงต้องมีกระบวนการของเขาในกระบวนการนี้ที่ว่าปล่อยวางได้พระพุทธเจ้าให้เส้นทางเอาไว้คือหนึ่งเราจะเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์นะและสองเราจะปล่อยวางหมายถึงกำจัดเจ้าความยึดถือได้แนวทางที่ท่านให้ไว้มีแนวทางเดียวนั่นคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนั่นคือมรรค8มีแนวทาง

0: คุณทำตามแนวทางนี้คุณจะได้ทั้งเข้าใจสถานการณ์และได้ทั้งกำจัดตัณหายิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูงคือหมายถึงทั้งอริยสัจสี่โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แถมคุณยังรู้ถึงนิพพานได้หมายถึงความปล่อยวางเนี่ยเราทำให้แจ้งได้ความที่ว่าเราละตัณหาแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ในการทำตรงนี้ทำยังไงเอาที่ว่าทำกันไม่ถูกแล้วก่อนนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คืออะไรก็ปล่อยวางปล่อยวางไปฟาดคอไปหรือว่านี่ไปอันนี้คือปล่อยวางเร็วอย่างเงี้ยมันใช่เปล่าก่อนอาจจะเป็นโมหะก็ได้นะโมหะคือคุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเยอะช่างมันเป็นยี่แหละไม่ยี่แหละแต่ถ้าไม่เข้าใจนะเป็นโมหะได้มึนๆตึงๆเป็นโมหะเป็นกิเลสเพราะกิเลสโมหะมันลักษณะความมืดของตัวใจ
1: เจ้าค่ะมัวโซว
0: มันก็เลย
1: ดูไม่ค่อยออก
0: ไม่เข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คิดว่าอาจจะเหมือนกันมืดๆแต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยวางจริงๆเนี่ยมันจะสว่างมันจะเห็นแจ้งมันจะแจ่มใสมันจะแจ่มชัด
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วความแจ่มชัดนี่มาได้ไงกระบวนการที่พระพุทธเจ้าท่านไว้คือ1คุณมีศีลก่อนคุณมีศีลได้คุณมีศรัทธาด้วยคุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณมีศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่ให้เป็นปกติมีการไม่ฆ่ามีการไม่ลักขโมยเป็นต้นพอคุณมีศรัทธามีศีลจิตคุณจะมีสติได้ต้องมาตั้งสติไว้และสติคือความที่เราระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดได้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เราระลึกถึงพระธรรมได้ไอ้ที่ระลึกไม่ได้นี่เป็นยังไงเพลินไปตามอารมณ์นั้นเพลินไปตามเสียงนั้นสถานการณ์นั้นนี่คือเพลินคือไม่มีสติเราจึงต้องอย่าเพลินคือมีสติอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับเรื่องอะไรก็ได้ความดีของเราอะสมมติเรามีสติอยู่กับศีลก็เป็นศีลานุสติใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราจิตไม่เพลินไปตามสถานการณ์นั้นจิตเนี่ยจะมีความระงับลงในระดับหนึ่งความระงับลงถึงระดับใดระดับหนึ่งนั้นคือสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวเกิดเป็นผลจากการที่เราไม่เพลินไปตามสิ่งต่างๆคือมีสติคุณมีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธินี่ไม่ใช่หมายว่าคุณจะต้องแบบไม่คิดอะไรเลยคืออย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าบางทีมันจะมีความคิดอยู่ก็ได้เหมือนกัน
1: เ
0: พราะเวลาที่เรามีสติไม่เพลินไปตามสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยจิตมันจะระงับลงได้ระดับหนึ่งนั้นมันคือความที่มันเริ่มเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิพอจะเรามีสมาธิคุณใจเราจะเห็นแล้วเราจะเห็นตามความเป็นจริงเราต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนี่คือยังไงเราก็อย่างที่ท่านผู้ฟังเขียนมาเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราจะได้เห็นตามความเป็นจริงยังไงคือไม่เห็นตามความเป็นจริงก่อนนะไม่เห็นตามความเป็นจริงคือไม่เห็นตามเนื้อผ้าไม่เห็นตามเนื้อผ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงคืออยากให้เราแบบที่เราต้องการถ้าเราอยากให้เป็นแบบที่เราต้องการนี่คือคุณไม่เห็นแต่ถ้าคุณจะเห็นตามความเป็นจริงก็คือเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเอามันเปลี่ยนแปลงได้นะโดยเหตุโดยผลเห็นโดยความเป็นอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสิ่งที่จะเกิดตามต่อมาคือความหน่ายจิตเราจะมีความหน่ายในสิ่งนั้นหน่ายในภาษาทั้งหลายไหนในรูปไหนในเสียงไหนในสถานการณ์นายเนี่ยไม่เหมือนกับเบื่อเพราะเบื่อจะเป็นลักษณะที่โอ้ยเบื่อคนนี้กับไปคบคนอื่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้กับไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเบื่อสิ่งนี้กับไปทำสิ่งอื่นเบื่อนี้ไม่ถูกไง
1: จ้าค่ะ
0: จะทำให้เกิดความยึดถือต่อไปแต่เขาว่านายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นผลของการเห็นตามความเป็นจริงเบื่อเนี่ยเป็นผลของความยึดถือเมื่อคุณยึดถือสิ่งอื่นคุณชอบสิ่งอื่นเป็นผลของความกำหนัดยินดีอ่ะคุณกำหนัดยินดีคุณก็เลยเบื่อสิ่งหนึ่งก็ไปกำหนัดยินดีอีกสิ่งหนึ่งแต่หน่ายเนี่ยเป็นผลของการเห็นตามความเป็นจริงผลที่เกิดขึ้นของความหน่ายคือจะคลายกำหนัดจะคลายกำหนัด ในขณะที่ผลที่เกิดขึ้นจากความเบื่อเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปยึดถือสิ่งอื่นคนละอย่างกันเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พอเราเห็นตามความเป็นจริงมีความหน่ายหน่ายนี่คือนิพพิทาต่อไปก็จะคลายกำหนัดกิเลสวิราคะละวิราคะพอมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้ตรงนี้ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะเราละตัณหาได้ในขณะเดียวกันคุณละตัณหาได้เนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจในสถานการณ์นั้นในขณะนั้นหมายว่าจริงๆความเข้าใจเนี่ยมันมาตั้งแต่ตรงที่เราเห็นความไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่หลังจากเราได้สมาธิเนาะเราจะต้องเริ่มทำความเข้าใจในสถานการณ์นั้นนะว่าเออมันก็เกิดขึ้นได้นะมีความไม่เที่ยงนะเป็นของที่อนิจจังนะอนัตตานะมีเหตุมีปัจจัยถ้าเขามีเหตุที่จะให้ป่วยเขาก็ป่วยมีเหตุที่ให้ตายเขาก็ตายมีเหตุให้หายเขาก็หายเออมันเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจเป็นอนัตตานี่ปัญญาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: มันก็เลยเป็นด้วยกันว่าละตัณหาได้เราจะทำหน้าที่ถูกต้องเลยด้วยกันเลยเพราะคุณละตัณหาด้วยความหน่ายคลายกำหนัดคุณเข้าใจสถานการณ์ด้วยปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์สองอย่างต้องไม่เหมือนกันสองอย่างต้องต่างกันต่างกันคือทำหน้าที่ต่างกันอย่าทำเหมือนกันเข้าใจไหมถ้าเราทำหน้าที่ถูกต้องหมายถึงว่าทำสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรทำนั้นน่ะเช่นทุกข์นะในที่นี้คือสถานการณ์คือเรียกว่าทุกข์เรียกว่าขันธ์5เราก็เข้าใจรอบรู้มีปริญญาเราก็อยู่กับมันได้สองไอ้เจ้าตัณหาเราก็ละมันเสียละมันเสียเราก็มันก็ออกไปจากจิตของเราเราก็ไม่อยู่กับมันได้ไม่อยู่กับมันนะทำหน้าที่ถูกแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ประมาณ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: คือระดับที่ส่วนบุคคลระดับเล็กๆแล้วต่อไปเราจะต้องเห็นภาพใหญ่ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยคืออุปทานเนี่ยมันอยู่กับจิตของเรามันอยู่ฝั่งที่ติดกับจิตของเราอันนี้เราต้องละมันแน่นอนละแต่ส่วนที่เป็นสถานการณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันเรื่องโลกด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: มันเรื่องของโลกอะดินฟ้าอากาศฝนตกอาหารรับประทานนั่นนี่เดินทางคือเรื่องของโลกถูกปะโลกของเราเนี่ยนี่คือต้องเข้าใจในระดับมหาภาคแต่ตะกี้พวกปัญหาจิตใจก็อยู่ในระดับจิตเนาะแต่โลกของเราใบนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าสุขทุกข์เนี่ยพอๆกันโลกของเราใบนี้เป็นอย่างนี
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: สุขทุกข์พอๆกันบางคนจะบอกว่าเอ้ยฉันทุกข์มากกว่าสุขมันก็พอๆกันนั่นแหละแต่เราจะเปรียบที่ว่าทุกข์มากกว่าสุขจริงๆนรกนู่นน่ะก็เอาตรงนรกมาเปรียบพระพุทธเจ้าบอกว่านรกเนี่ยโอ้ทุกข์มากกว่าสุขมากๆเพราะว่าเวลาเขาทุกข์เนี่ยเขาทุกข์จริงๆเขาไม่มีสุขสุขเขาน้อยมากอย่างเราบางทีกินข้าวต่อให้คุณกินอาหารแบบไม่ค่อยดีก็ได้เช่นอาหารอะไร
1: จังฟูจะขอบอาจารย
0: ์หมายถึงว่าอาหารที่มันข้าวเปล่ากับพริกน้ำปลาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ข้าวเปล่าพริกน้ำปลาแล้วก็กับข้าวมองรูปแล้วจินตนาการ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ต่อให้อย่างนั้นตัวชีวิตทำไมฉันทุกข์ขนาดนี้ทำไมคนอื่นเนี่ยมันไปกินสเต็กร้านดังโทรสั่งไลน์แมนกราฟฟู้ดโรบินฮูดอะไรมาส่งได้ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าโอ้โหหมาบางตัวหมาดาราไม่กินสเต็กเงี้ยนะทำไมฉันกินอะไรอย่างนี
1: ้
0: ขอโทษนะคือคุณกินคุณยังอิ่มใช่ไหมล่ะแต่สัตว์นรกเนี่ยมันไม่มีอะไรให้กินเลยมีแต่น้ำที่เป็นน้ำด่างไม่ใช่น้ำด่างแบบด่างนะคือดินเขาเป็นด่างแล้วฝนเป็นกรดพอฝนตกลงดินปุ๊บน้ำที่ขังอยู่นั้นเป็นน้ำก็เรียกว่าน้ำเกลือเป็นเบสมีแต่น้ำแบบนั้นกินเมื่อกินไม่ได้กินแบบมีความสุขเลยต้องแบบคอยระวังผู้นายนริบาลมาชอบมาฟันมาผ่าเรากินก็กินน้ำได้แบบข้าวไม่มีหิวตลอดเวลาเขาทุกข์กันปานนั้น
1: ทุกข์กัน
0: ปานนั้นนะแต่มนุษย์เราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบว่า สุขทุกข์พอๆกันถ้าเปรียบกับนรกหรือสวรรค์สวรรค์ก็เป็นที่ที่มีความสุขมากๆทุกคนน้อยมากแต่ไม่ว่าต้องกินอิ่มแล้วไปเข้าห้องน้ำไม่มีสวรรค์นี่ไม่มีเทวดานี่อิ่มทิพย์เมื่อกินแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำใช่เข้าห้องน้ำนะเข้าเสร็จแล้วต้องล้างอีกนะแหมมันตอนนี้มันอร่อยแต่ว่าผมดูโอ้มันดูที่มันออกมามันไม่อร่อยใช
1: ่
0: ปะนี่ทำไมมันย้อนแย้งเออโลกมนุษย์เราเป็นอย่างนี้แต่ของสวรรค์เขาเนี่ยคุณกินแล้วแบบจบเลยอิ่มทิพย์อยู่ในท้องรสชาติแบบพุ่งฟริ้งเต็มที่รสชาติอาหารนี่คอมเพล็กซ์กว่าของมนุษย์มากอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็มีความสุขแบบนั้นทุกคนมีนิดเดียวจึงเปรียบเทียบระหว่างนรกกับสวรรค์แล้วมนุษย์เนี่ยพอๆกันต่อให้คุณกินสเต็กหูฉลามหม้อละ 6,000 อ่ะแล้วกับอีกคนหนึ่งก็กินข้าวเปล่าดูภาพกับข้าวกับน้ำปลาแต่พอคุณกินนะคุณต้องไปถ่ายท้องเหมือนกันใช่ไหมก็ทุกเหมือนกันนะ
1: จะ
0: เศรษฐีกินอะไรก็ตามหรือยาจบกินอะไรก็ตามก็ต้องถ่ายท้องทุกเหมือนกันทุกเหมือนกันคือทุกเหมือนคุณต้องไปเข้าสวมสุขพอถ่ายออกเสร็จปุ๊บสุขเหมือนกันสุขเหมือนกันพอถ่ายออกปุ๊บโอ้โหมีความสุข
1: สุขขาเลยนะครับอาจารย์
0: เจ้าค่ะก็มันเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยจะยากจนขนาดไหนเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์หรือเป็นยาจกคนเข็นใจทํางานหาเช้ากินค่ำตาบอดข้างเดียวแขนขาไม่มีก็สุขเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็ทุกข์เหมือนกันอย่างนี้มันต่างอะไรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพอๆกันเราเข้าใจข้อนี้นะคุณใจเราจะอยู่โลกนี้ได้อย่างแฮปปี้มากๆ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ใช่มันก็พอเกิดขึ้นได้บางสุขก็มีทุกข์ก็มีแล้วแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่ามันได้ประมาณนี้แหละเราพอเราเข้าใจว่าอะไรควรทำอะไรหมายถึงว่าสิ่งไหนควรทำอะไรกับมันใช่ไหมปัญหาต้องละสถานการณ์ต้องเข้าใจเนี่ยเราจะชิลมากๆคุณใจคำว่าชิลเนี่ยคือเราก็ปล่อยวางได้อยู่กับสถานการณ์ไหนก็ไม่ทุกข์มาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกก็รู้อยู่ว่านี้มันทุกข์แต่ว่าก็อยู่กับมันได้โจทย์ใดๆก็ตามที่มาในชีวิตของเรานะมันเหมือนนาฬิกาปลุกแต่ถ้าเราแบบมันที่ขึ้นแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยกดสโนสมันก่อนนี่กดสโนสนะคือหมายความว่าอีกแค่นาทีเดี๋ยวมันปลุกใหม่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณยังแก้ไม่ได้อยู่ละถ้ายังแก้ไม่ได้เดี๋ยวมันปลุกอี
1: กมา
0: เดี๋ยวมันมาอีก
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ชีวิตมาเนี่ยคือเจ็บเถอะแต่ว่าให้มันจบเข้าใจไหมเจ็บมันเจ็บแน่ว่าถ้ามันเป็นโจทย์ใช่ไหมล่
1: ะ
0: มันยากแน่แต่ถ้าในความยากในความเจ็บนั่นน่ะจบไหมถ้าไม่จบนะโอ้โหเจ็บอีกนะไม่จบมันเจ็บอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจ็บอ่ะก็ให้มันจบเถอะในความที่ยังไงนะอ้าวก็เจอทุกข์แล้วเข้าใจทุกข์ไหมเจอทุกข์แล้วละตัณหาความยึดถือในทุกข์นั้นได้ไหมแยกสองอย่างถ้าทำได้จบเลย
1: เจ้าค่ะ
0: จบความทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นทุกข์ของเราอีกเราจะบายบายกับมันคือมาอีกฉันก็ไม่ทุกข์แล้วมาอีกฉันก็ไม่ทุกข์แล้วถ้ามันหายไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองพอมันก็มามันก็ไปนี่คือจบถ้ามาอีกเราก็ไม่ทุกข์แล้วนั่นเองเดี๋ยวเพราะฉะนั้นก็โจทย์ชีวิตมันเป็นงี้แหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนจะต้องมีโจทย์ที่ตัวเองต้องแก้แน่นอนแล้วมันอาจจะหนักเบาไม่เท่ากันทีนี้ถ้าเราแก้ไม่ได้มันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักหน
1: ัก
0: ขึ้นหนักขึ้นอาจจะนี่คือเหมือนว่าเป็นนาฬิกาปลุกมันก็ปลุกดังขึ้นดังขึ้นแต่ทุกนี้คุณยังแก้ไม่ได้คำว่าแก้ไม่ได้นี่คือคุณต้องเข้าใจสองอย่างนะคุณยังละความยึดถือไม่ได้เข้าใจความทุกข์นั้นไม่ได้เดี๋ยวมันมาหนักขึ้นกว่าเก่าเวอร์ชันใหม่ไปอัปเกรดตัวเองมาเวอร์ชันใหม่มาโอ้หนักกว่าเก่าเว้ยแก้ไม่ได้อีกโดนอีกโดนไปเรื่อยอ่ะทีนี้ถ้าเราผิดพลาดตรงไหนที่เราโดนไปเรื่อยโดนไปเรื่อยเราผิดพลาดเราอาจจะไปตกนรกได้มันจะซวยตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ผิดพลาดยังไงผิดศีลนี่ไง ผิดพลาดยังไงอ่ะก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีไหนผิดพลาดพอเราผิดพลาดปุ๊บไปตกนรกสวยกว่าเก่าอีกหนักกว่าเก่าอีกเพราะมันหนักขึ้นหนักขึ้นไงความทุกข์เนี่ยจนกระทั่งมันทุกชนิดที่ว่าไม่มีทุกแบบไหนในโลกมนุษย์ที่จะออฟเฟอร์ให้คุณได้แล้วคุณต้องไปเจอในนรกเท่านั้นก็จะอย่างเช่นไฟที่มันจะร้อนแบบจนเผาอะไรที่มันยากๆได้นะอย่างเผาแผ่นดินให้มันหลอมเหลวได้ในเวลาพริบเดียวเนี่ยไฟประเภทนั้นไม่มีในมนุษย์ต้องไปเอาในนรกเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นต้นนะคือหมายว่าทุกแบบที่มันเยอะๆคุณต้องไปเจอตรงนั้นเอ้ยเราไปเจอทำไมก็นั่นนะสิเราไม่ควรไปเจอเราอย่าไปตรงนั้นอย่าผิดพลาดเพราะฉะนั้นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าให้ดำเนินไว้มีเส้นทางที่ท่านให้แนวไว้มีนั่นคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐพูดย่อง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นทางที่เราจะต้องดำเนินเพราะฉะนั้นดีแล้วที่ท่านผู้ฟังธรรมะมันมีเส้นทางนี้อยู่ในชีวิตพอเราเจอทุกอันใดหนึ่งแล้วนะคิดเลยว่ามีอยู่หรือไม่หนอทางออกแห่งความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีมีไหมนะมีไหมนะมีแน่นอนถ้ามาตามทางที่พระพุทธเจ้าให้ดำเนินใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีพระพุทธเจ้ารู้ทางไหนอ่ะทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างนี้ทางนี้เหรอใช่มาเลยมาตามทางนี้ปุ๊บคุณก็จะพ้นจากความทุกข์นั้นได้เรื่องการที่ท่านผู้ฟังเทศน์ฟังธรรมเจอโจทย์ยากๆในชีวิตมีทางออกเสมอมีทางออกเสมอชีวิตนี่มันไม่ตันหรอกมีทางออกเสมอทางออกนั้นตรงไหนประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐมาตามทางนี้ก็มีเครื่องหมายอยู่เข้าใจไหมถ้าเรามาตามทางนี้ความยากลำบากจะเบาลงถ้าเรามาตามทางนี้ไอ้ทางตันทางแรงต่างมันจะเปิดออกมาแล้วถ้าเรามาตามทางนี้ความหนักก็จะเบาลงเข้าใจไหมมันก็จะโล่งโปร่งขึ้นเป็นทางโปร่งเป็นทางโล่งแล้วพอเรานึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จิตเราตั้งไว้อย่างดีมันจะค่อยๆเปิดออกแล้วค่อยๆเปิดออกแล้วมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรคุณใจหมายถึงว่าถ้าตรงไหนเราทุกข์นะแสดงว่าเรายังปล่อยวางตรงนั้นไม่ได้
1: มัน
0: จึงเป็นจุดที่ให้เห็นว่าเอ้ยตรงนี้เราพัฒนาได้นะนี่แหละถ้าเราเจอโจทย์ในชีวิตนั่นแหละจุดที่เราจะแก้ได้นะเข้าใจไหมคือถ้ามันแก้ไม่ได้มันไม่มีคำมันไม่มีจุดไหนที่มันจะแก้ไม่ได้หรอกว่าอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเราเจอโจทย
1: ์ได้
0: แน่นอน
1: ถ้าเราเข้าใจทำความเข้าใจ
0: ด้วยองค์8อันประเสริฐ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นโจทย์อะไรก็ตามที่ท่านฟังมาเนี่ยมันคือข้อเสนอให้เรามันเอาชนะตรงนี้ได้เพราะถ้าเราเอาชนะตรงนี้ได้ต่อให้โจทย์ยากนะคือมันชนะได้ด้วยองค์8อันประเสริฐนี่แหละทีนี้โจทย์ยากเพราะเราไม่เก็ตเองแต่ถ้าด้วยมรรค8คุณจะเก็ตได้โอ้แล้วพอคุณเจอโจทย์ยากๆใช่ป่ะมันกลับกลายเป็นพรอันประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเจอโจทย์ยากเราแก้ได้ความสามารถเราพุ่งทะยานเลยคุณใหญ่
1: เจ้าค่ะ
0: ความสามารถเราจะพุ่งทะยานเลยนะไม่ว่าจะท่านผู้ฟังที่ฟังนิทานบรรณาอะไรก็ตามเราฟังเรื่องราวต่างๆโอ้โหโจทย์ยากมากไม่ว่าเรื่องของนางสามาวดีถูกใจได้แล้วนี่แต่พอเธอแก้ได้ปุ้งนี่เธอทะยานเลยหรือพระนางอุบลวรรณาเงี้ยนางพิมพาใดๆเจอโจทย์ยากมั่งพอแก้ปุ้งนี่แบบไปเลยทะยานเลยนะเราความสามารถเราจะพัฒนาแบบตามปัญหาที่มันยากแล้วปัญหาอะไรครับตามที่มาเราแก้ได้แน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่ามีคนทำแนวทางไว้แล้วแต่ปัญหานี้มันยากระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่เจอหรอกคุณใจก็เข้าใจไหมว่าปัญหายากระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่เจอต้องระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเจอเข้าใจไหมอย่างเราก็จะเจอปัญหาระดับสาวกธรรมดา
1: เจ้าค่ะ
0: นอกจากว่าคุณหาเรื่องเอง เอาคำว่าในคำหมายของไงบอกว่าถ้าคุณตั้งความปรารถนาในการจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณต้องเจอปัญหาระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าคุณตั้งความปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณก็จะเจอปัญหาแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยฉันไม่เอาอย่างนั้นหรอกฉันเอาหลุดพ้นชาตินี้คุณก็จะเจอปัญหาแบบที่เราอนุพุทโธสาวกเขาจะเจอกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ในการที่จะทำให้เราหลุดพ้นชาตินี้ได้พอเราแก้ปัญหาปุ๊บความสามารถเราจะเกิดทันทีและทางแก้มันมีอยู่แล้วปัญหาเราให้เข้าใจแบบมั่นใจไว้เลยว่าปัญหาเราเจอไม่ยากกว่าพุทธเจ้าแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วท่านทำตามไว้แล้วมันก็เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ทำตามทางนั้นเองโจทย์ก็มีให้แล้วคำตอบก็มีให้แล้วแล้วบอกไว้ให้ด้วยแล้วด้วยหมายถึงว่าเหมือนกับว่าคุณเอาหนังสือเข้าห้องสอบได้เลยอ่ะเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คุณไปสอบ
1: แบบ open book ค่ะ
0: open book
1: ด้วยให้เปิดตำราได
0: ้แล้วก็บอกข้อสอบให้ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ก่อนสอบด้วยและกำหนดเวลาให้ด้วยนะแต่ถ้าภายในกำหนดเวลาแล้วคุณตอบไม่ทันน่ะออกก็ซวยไปนะตกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: กำหนดเวลานี่คืออายุของเราเท่านั้นเองนี่คือกำหนดเวลาคุณมีเวลากี่ปีอ่ะสมมติถ้าตอนนี้60อาจจะอยู่ได้อีก40ปีถึง101อย่างเงี้ยนะอีก40ปีนะเป็นกำหนดเวลาที่คุณจะตอบคำถามนี้นะโจทย์ยากไม่ยากหรอกเพราะคำตอบมีแล้วเขาไม่ได้ว่ายากเพราะว่าถ้ายากจริงๆอ่ะพระอาจารย์พูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยคุณใจอะไรที่ว่าถ้ามันมีเฉลย อยู่แล้วแล้วคำตอบเขาก็บอกไปแล้วด้วยอันนี้ไม่ยากเพราะเฉลยมันมีไงเข้าใจป่ะ
1: จ้ะค่ะ
0: ถ้ายากจริงๆอ่ะเฉลยไม่มีแล้วคุณทำคนแรกนี่ยากจริงนั่นคือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าไง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าถ้าคำตอบมีอยู่แล้วนั่นคือมรรคแปดมีอยู่แล้วแล้วก็เฉลยมีแล้วอ้าวนี่ไม่ยากนะมีคนเคยทำมาได้แล้วด้วยคนที่เจอโจทย์ยากกว่าเรามีเยอะแยะเนาะอย่างเช่นภาษาลิบุตรอย่างเงี้ยเจอโจทย์ยากกว่าเราแน่นอนอยู่ๆก็มีคนมาฟาดหลังท่านอย่างเงี้ยท่านยังเฉยแต่เมตตาไปจ้อยโอ้ยถ้าเรานี่อาจจะไม่รู้สิ
1: ม
0: ี
1: เรื่องเจ้าค่ะ
0: ก็โจทย์มันก็จะมาอย่างเงี้ยแหละทีนี้คำตอบมีแล้วอันนี้ไม่ยากยากง่ายเนี่ยมันเป็น perception เป็นความอยากของเราเฉยๆไม่จริงเอาใจว่าคุณยังตกอยู่ในเรื่องความอยากไม่ถูกเราจึงต้องเดินตามมรรคแปดเท่านั้นเองให้มีศรัทธาให้มีความมั่นใจอย่าท้อแท้ให้มีความมั่นใจชีวิตเราดีขึ้นได้ให้มีความมั่นใจคือสบายใจแต่แน่นอนในขณะที่เราว่ามันมืดแปดด้านเลยไม่เห็นแสงสว่างใดๆอ่ะแต่อย่าแบบท้อใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้แต่ให้เกิดความมั่นใจอย่างเงี้ยกันว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นได้น
1: ะ
0: ความมั่นใจนี่คือศรัทธาแต่ในขณะที่มันมืดอยู่นะไอ้ความมั่นใจที่เกิดขึ้นในขณะที่มืดอยู่เนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าความมั่นใจเขาจะเรียกว่าศรัทธาจนกระทั่งเราได้แล้วเราถึงค่อยมั่นใจไง
1: เจ้าค่ะ
0: เราได้แล้วเราถึงค่อยมั่นใจ 100% แต่ตอนที่ยังไม่ได้ยังไม่พ้นเนี่ยมันเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจนั่นคือเราต้องมีศรัทธาดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนแหละในการที่จะแก้โจทย์ตอบปัญหาในชีวิตของเราให้ได้เราลำบากบ้างอะไรบ้างก็อดทนเอาให้มีขันติอดทนให้มีปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรยากเกินไปแน่นอนทุกอย่างอยู่ในวิสัยที่เราพอจะทำได้ด้วยองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐแน่นอนเ
1: จ้าค่ะนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ใช่ป่ะใช
1: ่นี้ถ้าหากว่าเราจะพูดสรุปให้ท่านผู้ฟังง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือทุกข์นั่นแหละซึ่งเราจะต้องใช้ปัญญาของเรามีศรัทธาแล้วก็มีศีลมีสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้รู้จักว่าทุกนั้นเกิดขึ้นจากอะไรและเป็นอย่างไรถูกไหมเจ้าคะแต่นี้ สำหรับเรื่องของการทุกข์ต้องทำความเข้าใจด้วยปัญญาส่วนเรื่องของการที่เราจะปลงหรือว่าทำใจเราได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอยู่ที่การที่เราต้องละการยึดมั่นถือมั่นอ
0: ัน
1: นี้มันตรงกับภาษาที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ว่าเหมือนกับเรามีปัญญาปุ๊บเราสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างนี้มันจะคล้ายกันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือเป็นไปได้แบบนี้เลยพลิกวิกฤตก็คือทุกข์นั้นของเราเนี่ยให้เป็นโอกาสใหม่มีความแบบเข้าใจที่จะเดินหน้าต่อไปในทางที่ถูกที่ควรนะเจ้าค่ะ
0: เรียบร้อยคำว่าโอกาสใหม่นี่ก็ต้องเป็นปัญญานะ
1: เจ้าค่ะ
0: พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสบางคนจะเข้าใจหมายความว่าอย่างเช่นขายของไม่ดีคุณก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็มีรายได้ทางอื่นก็ขายอย่างอื่นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่าเวทนาจากทุกข์มาเป็นสุขเนี่ยนี่คือเขาจะเข้าใจไปความหมายว่าอย่างนั้นจากทุกข์คุณพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยกลายเป็นสุขขึ้นมาเดี๋ยวเขาหมายไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าพลิกวิกฤตหมายความว่าทุกข์ที่เรากระทบปุ๊บเนี่ยแล้วให้เป็นโอกาสโอกาสคือว่างว่างจากอะไรมีปัญญาเกิดขึ้นไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทุกข์ของเวทนาอาจจะไม่ได้หายไปเลือดจะหายไปก็ได้นะที่สิ่งที่พูดคือหายไปเปลี่ยนเป็นสุขใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างเดียวนะบางทีทุกข์เวทนามันก็อยู่มานั่นแหละมันไม่หนีไปไหนแต่ปัญญาเราเพิ่มขึ้นความที่เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ล่ะหรือเราเจอทุกข์อยู่แล้วเรามีขันติเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือโอกาสจากวิกฤตนี้เรามีคุณธรรมสูงขึ้นคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณธรรมที่สูงขึ้นของเรานี่แหละคือโอกาสเพราะถ้าเราเจอวิกฤตแล้วเรามีคุณธรรมที่สูงขึ้นโอกาสต่างๆเปิดขึ้นนะไม่ใช่ว่าทุกขเวทนามันจะหายไปโอเคอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะเข้าใจนะว่าไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาจะหายไปนะแต่คุณธรรมคุณเพิ่มขึ้นคุณธรรมมีปัญญาเป็นต้นมีขันติเป็นต้นเข้าใจไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือต่างหากที่ว่าความหมายลึกซึ้งของสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันของอริยสัจสี
1: ่เจ้าค่ะ
0: บางคนก็จะไปโฟกัสอยู่ที่ทุกข์อย่างเดียวทุกข์ต้องเป็นสุขทุกข์ต้องเป็นสุขพลิกมันอาจจะเป็นทุกข์อยู่อย่างเดิมของมันนั่นแหละมันถึงทุกขเวทนาแต่ว่าโซนที่เรามาทำให้เกิดก็คือมรรคแปดต่างหากมรรคนี่เราเพิ่มขึ้นเราก็จะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์เหมือนลิงงูในปากงู
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนน้ำบนใบบัวอย่างนี้นะเหตุการณ์มันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าจิตใจเราสบายขึ้นนั่นเองด้วยคุณธรรมที่สูงขึ้นโอกาสจึงเกิดขึ้นในจิตใจของเราเชิญพระ
1: สาธุเจ้าค่ะค่ะดิฉันก็หวังใจว่าตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษาชี้แจงมาโดยละเอียดเนี่ยคงจะได้ยินเชื่อมั่นว่าต้องสร้างประโยชน์ความรู้และก็ปัญญาให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังตั้งใจฟังอย่างดีเนี่ยเป็นอย่างดียิ่งทีเดียวสามารถที่จะมีกำลังใจดีขึ้นเพราะว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆแต่ละท่านก็ต้องพบเจอกันแหละในเมื่อเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้กำลังใจตรงนี้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอะไรต้องทำความเข้าใจอะไรต้องละท่านชี้แจงมาอย่างละเอียดมากๆแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะมาถึงคำถามถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามถัดไปเนี่ยเขาอยากจะเขาไม่ประสงค์จะออกนามละเขาบอกว่าอยากจะกราบเรียนรบกวนพระอาจารย์นะเจ้าคะช่วยชี้แนะว่าควรทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่คิดลบไปเจ้าคะคือไม่มี negative thinking อยู่เรื่อยเลยแล้วพอเวลาแบบหาทางออกไม่เจอก็มีแต่คิดลบๆไปว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยทำยังไงมันจะละตรงนี้ได้
0: ทิ้งไปได้นะ
1: เจ้าคะเจ้าคะ
0: เวลาที่เราคิดลบนะคุณอาจารย์มันจะตันไปหมดเลย
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้มันจะตันไปหมดเลยมันจะไม่มีทางออกคือทำให้เรารู้สึกหนักทำให้รู้สึกมืดทำให้รู้สึกแบบไปไม่เป็นไม่มีทางออกลักษณะแบบนี้คือจิตเนี่ยเราถูกล็อกแล้ว บีบกันแล้วแต่มันบีบกันเข้ามาแล้ววิธีแก้คือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงโคแล้วพาโคไปเลี้ยงในคราวที่เขากำลังทำข้าวกล้ากันอยู่แล้วคุณเอาโคเดินไปตามคันนาเนี่ยนะโคนี่มันอยากกินข้าวนี่ต้นข้าวนะ
1: เ
0: พราะหญ้าธรรมดานี่มันทั้งแข็งมันทั้งรสชาติไม่อร่อยแต่ต้นข้าวเนี่ยนะโอ้โหยิ่งอ่อนๆเนี่ยโอ้โหทั้งหวานทั้งนุ่มทั้งอร่อยทั้งมีกลิ่นหอมทุกอย่างเลยอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: พอเป็นวัวแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ป้าใจก็ไม่เคยกินหรอกนะแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกมันว่ามันเป็นอย่างนี้ทำไมมันชอบกิน
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าถ้ากินหญ้าธรรมดาบางทีมันหยาบมันแข็งก็เลยโคนมันเลยชอบกินต้นข้าวกล้าเนี่ยนี่เป็นเดลิเคซี่คืออาหารสุดยอดของโคทีนี้เด็กเลี้ยงโคทำไงอ่ะโอ้ยมันจะแลบลิ้นออกไปกินต้นข้าวเขาหลวงพ่อเคยบอกหลวงพ่อเคยทำท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อสานี่เนาะตอนเด็กๆท่านเลี้ยงควายเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านก็เอาค้อนไม้คุณใหญ่ค้อนไม้ก็จะไหมค้อนที่เป็นไม้
1: เจ้าค่ะ
0: ทำจากไม้ตีจมูกมันตีจมูกมันโป๊กเพราะมันแลบลิ้นออกมาแล้วใช่ไหมเราเห็นว่าลิ้นมันจะไปกวาดต้นข้าวกล้ามากินเอาเนี่ยค้อนตีจมูกมันเลยมันวุ๊บลิ้นมันหดกลับเลยเพราะเราสู้แรงมันไม่ไหวไปข่มเขามันไม่ฟังคุณเอาค้อนไม้ฟาดตึ้มปุ๊บลิ้นมันหดกลับเลยแล้วก็รีบพาไปเดินไปทางอื่นเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ระมัดระวังอย่างยิ่งแต่ถ้าเปรียบเทียบนะก็เวลาพาโคไปเลี้ยงเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วต้นข้าวไม่มีแล้วเหลือแต่แปลงนาโล่งๆไปหมดเลยเนี่ยเด็กเลี้ยงควายนี่ไม่ต้องกังวลใดๆมากเลย
1: ปล่อยตามสบายเลย
0: ปล่อยตามสบายใช่
1: ไปไหนก็ไป
0: อันนี้เป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบว่าจิตใจของคนสองคนคนที่เหมือนเอาวัวไปเลี้ยงตามที่มีข้าวกล้านี่คือเนี่ยเรามีความคิดลบเยอะเดี๋ยวก็มีความคิดลบเดี๋ยวไม่มีความคิดลบความคิดออกมามีแต่เรื่องลบๆโอ้โหคุณต้องระมัดระวังมากในขณะที่คนที่เอาเด็กเลี้ยงโคที่เอาโคไปเลี้ยงตามทุ่งกว้างๆเนี่ยคือคนที่ไม่ค่อยคิดลบจะมีความคิดที่แบบว่าเป็นบวกๆอยู่แล้วเดี๋ยวสมมติเจอสถานการณ์บีบคั้นเขาจะไม่มองว่าเนี่ยทำไมเธอต้องมาทำอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็จะบอกอย่างพระอาจารย์เนี่ยแต่จะไม่ค่อยคิดลบนะพระมหาไพบูลย์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่พระอาจารย์เคยเจอโยมคนที่พอเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้กังวลใจเขาก็จะคิดว่าทำไมคนนี้แกมาทำอย่างนี้แกต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยแกต้องนั่นนี่เขาคิดลบไปแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: หรือบางคนเป็นอย่างนี้ด้วยพอทั่วๆไปเขาก็สบายๆแต่พอเขาถูกบีบคั้นมากๆเช่นทำไมเวลามันต้องเร่งรีบขนาดนี้ทำไมต้องเขาก็จะเริ่มคิดลบคนเรามันปรับเปลี่ยนกันได้เข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: สถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะทำยังไงเพราะถ้าฉันคิดบวกอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วนี่แต่พอตกในสถานการณ์ที่ปุ๊บปั๊บความคิดลบอยู่ๆฉันอยู่ในทุ่งโล่งๆแต่ทำไมตอนนี้ฉันมาอยู่ในทุ่งที่มันมีต้นข้าวกล้าเยอะเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็จึงให้แนวไว้คุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านให้แนวไว้ตอนที่ท่านเป็นบริษัทท่านก็เจอปัญหานี้เหมือนกันจิตเนี่ยแต่เป็นบริษัทคือยังไม่บรรลุธรรมนะพระพุทธเจ้าเราจิตเนี่ยทำไมมันมักเล่นไปตามความคิดทางกามเพราะท่านเคยเป็นเจ้าชายดิ
1: เค
0: ยเป็นเจ้าชายอยู่สะดวกสบายอะไรต่างๆนั่นนี่ที่นอนหมอนมุ้งอาหารการรับประทานโอ้นึกดูทุกอย่างแต่พอมาอยู่ป่าทั้งยุงทั้งแดดทั้งร้อนทั้งหนาวอาหารนั่นโอ้ยจิตมันแวบไปถึงความสบายอยู่เลยนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับคิดลบนะเพราะมันเหมือนกันนะไอ้ความคิดที่เป็นอกุศลนะมันเหมือนกัน
1: จ้ะค่ะ
0: เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยท่านเกลียวว่าเอางี้ต้องทำอย่างนี้ความไม่ประมาทและสติจะเป็นสิ่งที่เราจะกำหนดไว้ให้ดีเลยคุณนอกคอนออกมาคอนไม้ ข้าใจไหมความหมาย
1: เจ้าค่ะ
0: ระวังให้ดีเลยอย่าให้มันคือถ้ามันแลบลิ้นมาคุณต้องพัวมันทันที
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อย่าให้มันเพิ่งไปโดนฆ่าเลยแค่แลบลิ้นเราพัวมันทันทีหมายความว่าจิตเรามันถ้าเริ่มกระดิกไปทางคิดไม่ดีปุ๊บคุณต้องตบมันเลยตบมันนี่คือกลับมานึกถึงพุทโธตบมันเลยกลับมานึกถึงพระพุทธเจ้าตบมันเลยกลับมานึกถึงสิ่งของเราเห็นไหมเราตั้งสติไปเลยเพราะไอ้จังหวะที่เราคิดลบไปแล้วเนี่ยบางทีเราเพิ่งมารู้ตัวตอนนี้แบบว่าเอาความคิดมันเป็นสตอรี่ใหญ่แล้ว
1: ม
0: ันเป็นสตอรี่แล้วอันนี้คือเยอะแล้วเดี๋ยวว่ามันเริ่มมาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยถอยย้อนไปดิมันไปพลาดตรงไหนแสดงว่าตอนนี้วัวเหมือนมันแลบลิ้นออกแล้วมันก็ฟาดกินจนหมดไปแถวนึงแล้วเฮ้ยมันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องย้อนมาดูนี้มันแลบลิ้นตอนไหนเอาใหม่แล้วพอระลึกได้เมื่อไหร่คืออันนี้มันไม่มีถูกมันไม่ใช่ว่าเราพลาดแล้วเราจะพลาดเลยนะคุณใจมันหมายความว่าพอเรามาสังเกตว่าเราพลาดไปเมื่อไหร่มาไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขไม่ได้นะเพราะครั้งต่อไปแค่เรามาเพิ่งรู้ตัวเอาฉันเพิ่งรู้ตัวมันหมดไปแถวหนึ่งแล้วข้าวอย่างเงี้ยนะหรือมันรู้ตัวมันเอาเป็นสตอรี่เยอะแยะอะไรไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจนฉันจะผมหงอกแล้วอย่างเงี้ยนะเรามานึกได้เมื่อไหร่นึกได้เมื่อไหร่นั่นแหละสติคุณมาทันทีเพราะว่าเปรียบเทียบกับจังหวะที่เมื่อกี้เรายังไม่รู้สมมติเมื่อกี้เรายังไม่รู้เราเพลินอยู่มันก็บวกมาเรื่อยๆบวกมาเรื่อยๆแต่พอเรารู้ตัวปุ๊บมันหยุดทันทีรู้ตัวปุ๊บสตอรี่นั้นเบรกทันทีคุณรู้ว่าบวมไปกินข้าวเขาแถวนึงแล้วพอเรารู้เฮ้ยอย่ากินดิพัวทันทีอันนั้นคือมันหยุดทันทีแล้วเราก็หยุดตรงนั้นเนี่ยสติเรามีกำลังขึ้นทันทีเลยทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าพอเรารู้ตัวว่าเฮ้ยฉันคิดชั่วไปแล้วรู้ตัวนั่นคือดีแล้วใช่ไหมแต่พอเราโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้คุณแยกแล้วกลายเป็นมีนิวรณ์มาแทรกพอรู้ตัวปุ๊บเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยสติมานี่คือดีแล้วสติเราจะมีพลังขึ้นหน่อยหนึ่งเราเพลินไปอีกเดี๋ยวเรารู้ตัวอีกเหมือนกับเป็นน้ำสองหยดที่สะสมแล้วมันดีแล้วแต่พอเราคิดโอ้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ล่ะน้ำมันหายไปละมันกลายเป็นย่อหย่อนไปไอ้ที่เราระลึกได้เมื่อกี้กลายเป็นไม่มีค่าอะไรเพราะเราเดินมีความคิดในทางอกุศลเพิ่มเข้าไปอีกเพราะกิเลสเอาเราสองทางเสมอหนึ่งให้เราเพลินหรือไม่ก็ให้เราคิดน้อยเนื้อต่ำใจหนึ่งก็จะมีกำลังอยู่กับเราเพราะเรานึกได้หน่อยหนึ่งปุ๊บมันก็เอาความระลึกได้สติของเรานั้นไปอีกให้เราเพลินไปอีกทางหนึ่งว่าโอ้ทำไมฉันคิดอย่างนี้อีกแล้วสติหายเลยพวกคุณเพลินไปตามความที่ไม่ดีของตัวเองเราต้องหยุดตรงนี้ได้พอเราระลึกได้เมื่อไหร่นั่นคือดีแล้วเราต่อมาอีกเราระลึกอีกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นะเราก็จะมีทางที่ไปได้เราก็จะมีแนวที่ไปได้แล้วเราจะหยุดความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นได้แต่ความที่ว่าผู้ฟังท่านที่ถามมาเนี่ยแสดงว่าเห็นแล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีตรงนั้นมันหยุดแล้วนะหยุดแล้วเดี๋ยวมันเกิดใหม่อีกคุณสังเกตใหม่มันหยุดอีกก็จะไม่แต่ว่าเราสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆมันจะมีการพัฒนาขึ้นได้ตรงนี้นั่นเปรียบเทียบเหมือนกับฝนน้ำที่อยู่ในทะเลทั้งหลายเนี่ยเป็นเพราะฝนตกนะฝนตกทางภาคเหนือใช่ไหมทำเขื่อนให้เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มหมายถึงว่าทำห้วยลำรางให้เต็มใช่ไหมบึงน้อยบึงใหญ่เต็มขึ้นฝนก็ตกอีกทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มขึ้นน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อปี54นะก็เป็นเพราะว่าฝนตกจากทางภาคเหนือนะไม่ใช่น้ำทะเลหนุนไม่ได้ผุดขึ้นมาจากดินเป็นน้ำบาดาลไม่ใช่แต่มันไหลมาจากนู่นนะแล้วตรงนู้นน้ำมาจากไหนมันก็ไม่ได้โผล่จากดินเหมือนกันมันก็เป็นฝนตกลงมาทีละเม็ดละเม็ดมันยังเต็มได้เช่นเดียวกันว่าสติของเราเนี่ยทำให้เพิ่มกำลังก็ได้ด้วยอย่างนี้แหละอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยเราทำไปทีละนิดละนิดสะสมเพิ่มขึ้นมาเป็นกำลังได้เพราะนั้นเราใช้วิตกในวิตกะคือความคิดที่เรานึกน้อมไปคิดเพื่อจะมากำจัดเจ้าสังกปะคือความที่เป็นมิจฉาสังกปะเนี่ยกำจัดออกไปได้ด้วยการคิดที่เราระลึกได้มีสติก็จะทำได้นั่นเองเป็นปัง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับแง่คิด แล้วก็คำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรณิธิปัญญาภาวนาอย่างมากเต็มอิ่มเลยนะเจ้าคะแล้วก็ฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยที่ตั้งใจรับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมีกำลังใจดีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆทำความเข้าใจในชีวิตดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีลู่ทางหรือว่าเห็นทางตามที่พระอาจารย์แนะนำแล้วว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนคิดด้านลบเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรอันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะเวลาในรายการหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคงจะต้องโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ด้วยละเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เยี่ยมปานเยี่ยมปาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
6: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
5: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนเน้นย้ำผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจโลกของคนรุ่นใหม่พร้อมสนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การแข่งขันระดับอาชีพ
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักแข่งขันและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ e-sport NPRU e-sport มัธยมคัพ2026ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีโดยย้ำว่าผู้บริหารด้านการศึกษาต้องปรับตัวให้เข้าใจโลกของเยาวชนไม่ใช่รอให้เยาวชนปรับตัวเข้าหาระบบการศึกษาเพราะการพัฒนานโยบายที่ดีต้องเริ่มจากการรับฟังความคิดความสนใจและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เพื่อออกแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคตนายครนันกล่าวอีกว่าปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ตได้รับการยอมรับในระดับโลกแต่ในประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังกระทรวงศึกษาธิการจึงพร้อมผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพก้าวสู่การแข่งขันระดับอาชีพควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งนี้การแข่งขัน ROV ในโครงการมีโรงเรียนมัธยมเข้าร่วม33ทีมสะท้อนความสนใจของเยาวชนและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว
10: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึงเวลา 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านทั้งนี้การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
4: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้
11: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348 Application Line Official at BMTA เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวกปริมประสบภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช่นเคยออกอากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณนะครับทั้ง FM 92.5 MHz AM ทั้ง2คลื่น819891รวมถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศนี่เยอะมากนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้กำลังออนแอร์ออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะก็เป็นอีกรอบหนึ่งนะคะที่เรามาเจอกันก็นานมากแล้วครับนานมากเลยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวนะคะจะบอกว่าข่าวเข้มข้นมากเลยพลาดไม่ได้แล้วก็ยังมีช่วงตีคองร้องข่าวด้วย
1: ครับผม
0: ก็จะเป็นน่าจะเป็นคุณพี
1: ครับใครเป็นแฟนของตีคองร้องข่าวก็มีอยู่2ท่านที่เป็นขาประจำ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับมาเล่าข่าวให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังทางนี้แหละข่าวยามเช้ากันก็มาติดตามกันวันนี้จะมีเรื่องอะไรที่สำคัญก็มาติดตามกันเดี๋ยว
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงแรกนี่เราไปคุยข่าวทั่วไปกันก่อน
0: ใช่
1: แต่นี่พี่กบโปรยให้แล้วเดี๋ยวไปติดตามกันเลย
0: ใช่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามีทีมงานด้วยค่ะคุณเฟิร์สค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้แล้วก็ยังมีคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและทีม Facebook Live ค่ะไลฟ์สดให้เราได้เห็นหน้าค่าตานะคะผู้ที่ดำเนินรายการแล้วก็บรรยากาศในห้องส่งเป็นยังไงก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ในเช้านี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกสักครู่นะคะเราจะขึ้นที่ช่องอีกช่องหนึ่งช่องบ้านดำส่วนตัวนะคะเข้าไปติดตามได้กบโอบบค่ะ
1: ชื่อน่ารักมากเลยนะครับเชื่อว่ามีก็เชื่อว่ามีแฟนของพี่กบเนี่ยคอยติดตามอยู่แล้วนะครับช่วงเช้าๆนะครับก็เสียงใสๆพี่กบนี่ก็มีมาตรฐานกันจัดสูงอยู่แล้วแหละนะครับก็มีคนติดตามค่อนข้างเยอะแล้วก็อวยกันไปอวยกันมานะฮะ
0: ถูกต้องค่ะไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้สภาพอากาศโดยรวมแล้วเนี่ยยังต้องระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าอยู่ค่ะคุณเฟิร์ส
1: ครับผมเอาไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เลย26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาในผ่านมา10นาทีนะครับภาคเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอันนี้พูดถึงเรื่องของฝนก่อนที่ผมนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่เรื่องของปอพอด้วยเอานี้เราไปฟังพยากรณ์อากาศกันก่อนส่วนภาคอีสานนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนฟ้าคะนองก็ร้อยละ70ของพื้นที่เหมือนกันแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับอันนี้2ภาคแล้วนะที่ฝนตกหนักภาคกลางก็ใช่ย่อยครับ 60% ของพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกนี่มีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน 70% ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้พี่น้องชาวกทมก็ให้ติดตามกันให้ดีวันอาทิตย์อาจจะไม่ค่อยออกจากบ้านกันเท่าไหร
0: ่
1: นะครับก็ฝนนี่ไปเลยครับ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนฟ้าคะนองด้วยส่วนภาคใต้ไปที่ฝั่งอันดามันวันนี้ก็ 70% ของพื้นที่นะครับชาวเรือก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งในการเดินเรือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยน้อยกว่าเพื่อนวันนี้นะ40% ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะ70 60แล้วก็40นะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านฟังที่ฟังรายการอยู่ก็จะออกไปไหนก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเตรียมร่มหรือว่าขับรถขับราก็ระมัดระวังด้วยถนนมันอาจจะลื่นได้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะใครเข้ามาทางเพจข่าวยามเช้าก็ร่วมจัดรายการนะคะสักครู่เนี่ยเมื่อสักครู่นะคะน้องเฟิร์สก็บอกแล้วว่าสภาพอากาศวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังด้วยค่ะส่วนใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณพิสุทธิ์คนโชคใช่เข้ามาเยอะแล้วนะคะแล้วก็วัดเผาเครื่องอันนี้เปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะ
1: ขอบคุณอย่างสูงเลยคร
0: ับ ใช่ค่ะขอบคุณคุณเพ็ญพิชานะคะแล้วก็คุณพิสุทธิ์คุณรจนาน้องชาตรีค่ะเข้ามาแล้วนะคะคุณคำล่าคุณวรรณชัยคุณอเนกหลายๆท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะมาดูในเรื่องของดินฟ้าอากาศแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำท่ากันหน่อยค่ะเพราะว่าปพ.ก็แจ้งมานะคะบอกว่า61จังหวัดของไทยเนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะโดยเฉพาะในวันช่วงวันนี้ล่ะค่ะไปจนถึง30กรกฎาคมนี้ซึ่งทางด้านของปพ.เองก็บอกว่าจากการไปติดตามสภาพอากาศนะคะแล้วก็การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในระยะนี้เนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะถึง30กรกฎาคมนี้ไทยเราเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ซึ่งจะมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของแรงๆหน่อยก็จะเป็นดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงค่ะ61จังหวัดด้วยกันค่ะในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ทางด้านของปพ.ก็ได้มีการประสานไปยังจังหวัดที่มีความ ความเสี่ยงรวมไปถึงปภ.ในพื้นที่จังหวัดด้วยนะคะก็จัดเตรียมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เ

0: รุนแรงขึ้นมาเนี่ยห้ามเดินเรือเด็ดขาดค่ะก็ต้องฟังประกาศจากทางการด้วยนะคะพร้อมนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะอัปเดตแล้วก็ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การเตรียมความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
1: โอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้สามารถแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนที่เรารักได้หรือรู้จักเพื่อนฝูงหรืออยู่ในพื้นที่ที่อันตรายหรือเสี่ยงภัยก็สามารถส่งข้อมูลชุดนี้ให้กับคนเหล่านั้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าพอมันเกิดเหตุมันเร็วนะเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าเราก็เร็วกว่าเพราะเรามีการแจ้งเตือนกันก่อนรู้ก่อนนะครับแล้วก็มาพูดคุยในรายการมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันไปที่เรื่องของผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้พี่น้องชาวภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีนั้นก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรมีทีมคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยลงพื้นที่โดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหอกระจายข่าวและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นนะครับภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะเป็นการเขาเรียกว่าไปดูงานนะครับในพื้นที่จริงๆซึ่งก็มีด็อกเตอร์นันทวันเรืองอารามรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนพร้อมด้วยผู้บริหารของเทศบาลข้าราชการพนักงานให้การต้อนรับแล้วก็นำไปลงพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนก็ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งก็ครอบคลุมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์รวมถึงนี่เลยที่สำคัญก็คือหอกระจายข่าวและก็สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่การสื่อสารในภาวะปกติและก็ภาวะฉุกเฉินด้วยตลอดจนการสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และก็ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดรวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อีกด้วยโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและก็ทั่วถึงอีกด้วยซึ่งนี่ก็คือธีมหลักนะครับของกรมประชาสัมพันธ์หลายๆสื่อที่คุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามเนี่ยเราเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาและก็ถูกต้องบนพื้นฐานของความถูกต้องดังนั้นเชื่อถือได้เลยนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะกรมประชาสัมพันธ์เองยังมีอีกบทบาทหลายๆบทบาทนะคะบนเวทีของการทำงานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนหรือว่าการฟื้นฟูเรื่องของสารานุกรมไทยด้วยค่ะกรมประชาสัมพันธ์เองก็ได้ไปจับมือกับมูลนิธิสารานุกรมไทยนะคะมีการประกาศผลรางวัลสารานุกรมเจน Z ค่ะดึงพลังคนรุ่นใหม่นะคะพลิกตำราเรียกได้ว่าสู่คลิปสั้นติ๊กตอกนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อสารความรู้สารานุกรมไทยด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางตีคล้องร้องข่าวเนี่ยเขาจะมาสรุปอีกทีนะคะขยายประเด็นอีกทีส่วนในวันนี้นะคะก็ต้องไปขอแสดงความยินดีนะคะกับชาวนครศรีธรรมราชทางบ้านคุณเลยนะ
1: ใกล้ๆกันเลย
0: ใกล้ๆกันเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานใช่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ออกมาเชิญชวนเหมือนกันเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงของเทศกาลวันสำคัญที่จะมาถึงก็คือ 28-30 กรกฎาคมนี้นะคะทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ออกมาเชิญชวนค่ะอยากจะให้ทุกคนนั้นไปร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศรับสมัครมาแล้วแต่ว่าเราจะร่วมกันนะคะน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพัฒนาจิตใจแล้วก็สร้างสติแล้วก็เติมเต็มความสงบในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะก็อยู่ในช่วงวันที่28-30กรกฎาคมนี้ค่ะที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทางตีคล้องร้องข่าวเนี่ยขยายความอีกทีนะคะพอพูดถึงสิ่งสำคัญในวันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยที่เราเกริ่นไว้ก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัด นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แล้วแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยค่ะวันนี้

0: ดีใจมากๆเลยนะคะซึ่งถือว่า
1: สาธุครับ
0: คนไทยเนี่ยก็คือศาสนาของเราคือศาสนาพุทธแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีคนแค่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นประเทศไทยเป็นอิสระในเรื่องของการนับถือศาสนาแต่ว่าให้อยู่ด้วยกันเป็นแบบพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอิสลามไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคริสต์นะคะหรือว่าศาสนาอื่นๆก็ตามซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะในเวลา 15:03 ตามเวลาประเทศไทยนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะก็มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นของประเทศไทยนี่แหละค่ะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ประกาศผลนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีค่ะไทยเองเนี่ยทุ่มเทงานอย่างหนักค่ะในการที่จะผลักดันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8นะคะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกที่มีความสำคัญในส่วนของการสร้างรายได้ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณเฟิร์สเล่าต่อค่ะ
1: ครับผมอ้าวไปที่รายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับพระมหาธาตุที่พี่กบเล่าให้ฟังนี้นะครับมีความสำคัญนะครับต่อจิตใจของชาวพุทธอย่างยิ่งโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ด้วยนะครับเป็นภาพสะท้อนของอารยธรรมที่หลอมรวมศรัทธาและก็วัฒนธรรมเอเชียไว้ที่เดียวกันซึ่งยูเนสโกเนี่ยเขายกย่องทั้งอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธมหายานและก็พุทธเถรวาทที่เชื่อมโยงกับลัทนาวาชวาสลังกาและก็ด้วยนะครับรวมถึงเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิตผ่านประเพณีศิลปะและก็วรรณกรรมฉันไม่ว่าจะเป็นมโนราตำนานท้องถิ่นนี่ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับแต่ก็เป็นการรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมที่คงยังหายใจอยู่นะครับแล้วก็มีคุณค่าต่อคนรุ่นหลังอีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราคนไทยทุกคนไม่ว่าจะภาคเหนืออีสานกลางใต้มีความภูมิใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับขณะที่ภายในวัดมหาธาตุวรวิหารมหาวิหารเมื่อวานนี้ขออภัยนะครับได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพนะครับในช่วงที่มีการประกาศผลซึ่งพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสวัดเนี่ยก็คือพร้อมด้วยนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีก็ลั่นคล้องชัยมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชของนครศรีธรรมราชเพื่อเฉลิมฉลองด้วยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ต่างรวมกันกล่าวสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจนะครับมีการแสดงรำมโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวซึ่งเมื่อวานนี้บริเวณที่ผมกล่าวถึงลานโพเนี่ยโอ้โหคึกคักมากทั้งสื่อโซเชียลก็ไปทำข่าวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่แหละเนาะก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องของศรัทธาที่เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีมรดกโลกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอ
1: ี
0: กลำดับหนึ่งนะคะ
1: ลำดับที่9แล้ว
0: ลำดับที่9อุ้ยเลขมงคลด้วยนะ
1: เลขมงคลด้วย
0: เลข9
1: เอาอีกแล้วชวนกันไป
0: แล้ว
1: เรื่องเลขอีกแล้วนะครับ
0: พูดถึงเรื่องของการไปเที่ยววัดนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีการท่องเที่ยวแบบหลากหลายเลยนะคุณเฟิร
1: ์
0: สไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวแบบเชิงวิถีพื้นถิ่นหรือว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมอ
1: ัน
0: นี้ถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรร
1: ม
0: อีกหนึ่งท่องเที่ยวนะคะที่หลายคนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็คือความสวยงามของไทยแล้วก็เสน่ห์ของเมืองไทยที่มีทั้งอาหารการกินก็ดีนะราคาถูกราคาประหยัดผลไม้ก็เยอะนะคะราคาก็ดี
1: ที่สำคัญนี่เราคือสยามเมืองยิ้มนะครับ
0: ถูกต้องค่ะสังเกตไหมว่าไปที่ไหนก็ไทยอ่ะ
1: มีมิตรภาพ
0: พูดได้ไม่ได้ภาษาไหนฉันยิ้มไว้
1: ก่อน
0: มีชายไปก่อนครึ่งแล้วพอพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวค่ะมีกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลอยู่แล้ว
1: ก็ช่วงค่ำของประมาณเย็นวันศุกร
0: ์
1: นะครับก็เริ่มมีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเอาพี่กบเป็นยังไงมั่ง
0: ค่ะเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีในคลิปบนรถไฟฟ้าใครที่ได้ชมคลิปนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพอยู่แล้วนะคะว่าหลายคนคนไทยเนี่ยพอเห็นปุ๊บเห็นข่าวคลิปตอนแรกนะก็ไม่โอเคเลยนะคือพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะแบบ คือเวลาเราไปประเทศไหนนะทุกประเทศเนี่ยมีธรรมเนียมเหมือนกันแหละทุกประเทศเนี่ยไม่ได้เหมาอันนี้แค่เฉพาะกลุ่มบางคนนะคะ
1: ก็มีวัฒนธรรมประจำประเทศนั้นๆนะคร
0: ับ
1: ของเรานี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันซ
0: ึ่
1: งม
0: ัน
1: เป็นสากลนะเอาทีนี้พี่กบพอพี่กบพูดถึงตรงเมื่อสักครู่เนี่ยคลิปที่พูดถึงตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามนะครับก็ดูแล้วก็คิดว่าก็เหมือนในรถไฟฟ้าทั่วไปแต่รู้สึกว่าเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงภาษาไทยที่พูดคุยกันก็เราปรากฏว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศนะครับซึ่งทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างเป็นยังไงพี่กบ
0: ค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวอิตาลีในคลิปบนรถไฟฟ้านะคะเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาอันนี้เป็นเรื่องที่พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้ตามข่
1: า
0: วแต่ว่าตามมาตามตรงคลิปที
1: ่
0: เขาไปขอโทษแล้ว
1: ครับผม
0: เขาขอโทษแล้วก็คือยกมือไหว้ขอโทษคนไทยน้อมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเนี่ยเขามีการออกแถลงการพร้อมกับคลิปวิดีโอที่ตัวแทนกลุ่มชาวต่างชาติก็คือชาวอิตาลีนี่แหละที่เป็นกลุ่มเยาวชนคือเขามาโครงการทัศนศึกษา
1: เขามาโครงการทัศนศึกษามาเรียนรู้วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในนั้นก็คือของประเทศไทยเราซึ่งมีชื่ออยู่แล้วเรื่องวัฒนธรรมอันดีงามนะครับเขาก็มุ่งมาที่ประเทศไทยเลยนะครับถ้าสังเกตที่พี่กบพูดให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนนะครับ
0: ย
1: ังเป็นเยาวชนนะครับแต่ก็ด้วยความที่อาจจะตื่นเต้นคึกขนองแล้วก็ไม่เคยเห็นบ้านเมืองเราก็อาจจะพูดจาส่งเสียงดังกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเสียงดังเนี่ยบังเอิญว่ามันเกินลิมิตนะครับเกินข้อจำกัดที่ควรจะอยู่การร่วมกันในพื้นที่สาธารณะนะครับก็จึงมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับก็เหมือนกับว่าคอยผลักเตือนนิดหนึ่งว่าอ๋อตอนนี้น้องๆคะตอนนี้รถเนี่ยอยู่ในพื้นที่พูดกันเบาๆสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอะไรจะเกรงว่าจะไปรบกวนคนอื่นแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือการที่น้องๆเยาวชนจากอิตาลีเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็สวนกลับด้วยคำพูดที่ค่อนข้างจะเป็นคำพูดที่หยาบคายนะครับเป็นคำพูดที่หยาบคายแล้วก็เป็นคำพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร
0: ่กับการ
1: ที่เราพูดคุยกันดีๆนะครับอันนี้จึงเป็นดราม่าก็คือเริ่มเป็นบทละครน้ำเน่าหรือละครที่แบบว่าเป็นหนังชีวิตละทีนี้มันก็เรื่องยาวขึ้นพอยาวขึ้นก็เริ่มมีการโต้ตอบในคำพูดกันนะครับก็เป็นคำพูดโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ก็ค่อนข้างจะหยาบคายขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งคลิปนี้ก็หยุดลงนะครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวเยาวชนกลุ่มนี้ลงจากรถไปนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญก็คือตอนที่อยู่ในรถไฟฟ้า BTS เนี่ยนะครับก็คือแทนที่คนไทยที่อยู่ด้วยกันจะช่วยน้องคนนี้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็กล้าหาญพอที่จะปกป้องสิทธิของคนไทย
0: ชื่นชมนะครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์ก็ลงเอยด้วยความเรียบร้อยนะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาที่พี่กบเล่าให้ฟังว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะครับต้องทำหนังสือนะครับขอโทษวัฒนธรรมไทยคนไทยด้วยว่าเกิดเหตุคนของเขาเนี่ยมาทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมเหมาะควรในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งคนไทยนะไม่ได้เป็นคนที่แบบจะไปโกรธอะไรง่ายๆนะครับ
0: เรา
1: เป็นคนมีน้ำใจให้อภัยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาสำนึกผิดเขาคิดว่าเขาทำไม่ถูกต้
0: อง
1: ก็เป็นที่มาที่กบเล่าให้ฟังว่าก็มาขอโทษลงคลิปไหว้ก็สวยด้วยนะครับแล้วก็มีตัวแทนหนึ่งในเยาวชนที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็มาขอโทษรวมถึงครูบาอาจารย์ของเขาในคนที่ควบคุมมาในมาขอโทษในคลิปเหมือนที่เราเห็นกันซ
0: ึ่
1: งทุกอย่างก็ลงเอยด้วยดีนะแต่ว่าขอให้อย่าให้เกิดอย่างนี้บ่อย
0: ๆ
1: นะครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนไทยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะไปก้าวร้าวใครนะครับปรับเตือนกันได้แล้วก็คุยกันได้ดีนะพี่กบเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งในแถลงการเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เขาระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเนี่ยก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนที่คุณเฟิร์สเล่านะคะก็ขอประณามอย่างถึงที่สุดเหมือนกันต
1: ่
0: อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็ขออภัยอย่างสุดซึ้งค่ะต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับความไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจต่อเหตุการณ์นี้ชาวอิตาลีเนี่ยตระหนักแล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยนั้นยึดถือในเรื่องของการเคารพผู้อื่น นและก็ความสุภาพหรือแม้แต่การอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวซึ่งนี้ถือว่าเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีเนี่ยให้ความสำคัญและก็ยึดมั่นเช่นเดียวกันค่ะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมนะคะไม่ใช่เป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ไม่อาจถือว่าเป็นตัวแทนค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันด้วยมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันนี้เป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยแล้วก็อิตาลีด้วยค่ะในขณะที่คลิปวิดีโอก็มีบุคคลปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ก็คือ4คนที
1: ่
0: เป็นเยาวชนที่คุณเฟิร์สได้เล่าให้ฟัง
1: หนึ่งคน
0: ใช่ค่ะก็ยกมือไหว้ค่ะขอโทษไหว้สวยด้วยเหมือนคุณบอกใช่ไหมยกโทษยกมือไหว้ขอโทษนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได
1: ้
0: ขอโทษที่ล่วงเกินวัฒนธรรมไทยแล้วก็คนไทยทุกคนทั้งประเทศด้วย
1: ครับก็สุดท้ายก็เรื่องก็จบด้วยดีนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยก็ติดตามข่าวนี้กันอย่างแพร่หลายนะครับโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอย่าให้ทัวร์ไทยต้องไปลงที่ไหนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เป็นรองใครในโลกนี้ถ้าเรื่องทั
0: วร
1: ์ในโซเชียลมีเดียนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนไทยนะครับที่เป็นเรื่องเอ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องสามัคคีกันแหละนะครับก็ร่วมกันให้เรื่องราวมันจบลงได้ด้วยดีส่วนคดีความต่อไปจากผู้ที่ถูกกล่าวหาหมายถึงโดนกล่าวหาคำไม่สุภาพเขาจะไปแจ้งความร้องทุกข์หรือยังไงนั้นก็เป็นเรื่องของกฎหมายต่อไปนะครับก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่กรรมนะครับการกระทำของแต่ละบุคคลเรื่องนี้ก็ถือว่าจบสวยนะครับจบไปเรียบร้อยแล้วเอาตอนนี้6:30 นเป็นไงต่อครับพี่กบครับ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีสั่งเอาทุกคนเป็นตัวตั้งกระทรวงการคลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าประชุมครม.วันจันทร์นี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับโดยครับท่านนายกนั้นได้กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000คนโดยครับให้กระทรวงการคลังนั้นนำข้อกังวลของพี่น้องประชาชนข้อวิจารณ์ของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเลยครับเพื่อจะปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันครับและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าในวันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนั้นคือผู้ที่มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้ทั้งนี้ครับกระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบัตรถึง30กันยายนครับจากเดิมครับสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมขยายไปนะครับถึงสิ้นเดือนกันยาครับ30กันยายนขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ครับเป็นเดือนหน้าครับวันที่31สิงหาคมจากเดิมครับที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันเลยครับวันที่1ตุลาคม2569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000ครับเอกนิติย้ำพรก.กู้เงิน400,000,000,000เพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงานและป้องกันเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและมาตรการของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยครับท่านรองนายกนั้นระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนครับจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเกือบร้อยละ10ของ GDP และหากไม่มีมาตรการที่รองรับแล้วล่ะก็อาจจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงควบคู่กับเศรษฐกิจชะลอตัวครับเนื่องจากครัวเรือนนั้นมีรายได้เติบโตไม่ทันค่าครองชีพขณะที่ภาคธุรกิจครับต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดขายนั้นกลับจะชะลอลงครับด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลนั้นจึงได้ดำเนินมาตรการภายใต้พระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงิน400,000,000,000เพื่อรับมือผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวโดยสำหรับในระยะสั้นครับพี่น้องประชาชนมุ่งบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่ในระยะยาวครับจะเป็นการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EVทั้งนี้ครับเพื่อจะลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเนื่องจากหากไม่เร่งดำเนินมาตรการนะครับประเทศไทยเราอาจจะเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตครับซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าวทั้งหมดครับก็มีเป้าหมายเพื่อจะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานเสริมกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรวมไปถึงการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อจะลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับไปดูกันต่อที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเอกนิติแจ้งปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่อยู่ที่ข้อมูลไม่อัปเดตต้องการช่วยคนให้ตรงเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เกิดขึ้นครับแม้จะมีการเตรียมฐานข้อมูลต่างๆไว้สำหรับโครงการนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องประชาชนครับเห็นความชัดเจนมากขึ้นซึ่งท่านรองนายกครับมองว่าเรื่องความตั้งใจต้องการช่วยคนที่เดือดร้อนนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ครับประเทศไทยมีสวัสดิการอยู่เยอะกว่า72ประเภทแต่ก็มีคนที่ไม่มีอะไรอยู่ดังนั้นครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นออกแบบมาเพื่อดูแลคนที่ไม่มีอะไรเลยและไม่ได้มีการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นเวลานานสิ่งที่ทำครับคือความพยายามเอาคนเข้าสู่ระบบเข้ามาใหม่ประมาณ2ล้าน3แสนคนทั้งนี้ครับบัตรสวัสดิการนั้นมีหลายประเภทปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์แต่ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลครับหน่วยงานต่างๆอาจจะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตเมื่อได้ข้อมูลเชื่อว่าจะสามารถช่วยคนได้อีกเยอะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ถูกหลอกเอาข้อมูลไปใช้เช่นกลุ่มที่ถูกหลอกเอาชื่อไปจดเป็นกรรมการบริษัทกว่าหลายแสนรายเลยนะครับจึงได้ประชุมร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจและจัดการให้เต็มที่กับบริษัทที่เอาคนมาหลอกและต้องคืนสิทธิ์นะครับข้อมูลวันนี้ครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือเราเห็นข้อมูลของคนถือบัตรสวัสดิการจากการลงทะเบียน18ล้านคนอายุ 20-60 ปีคือวัยแรงงานเกิน 50% สิ่งที่ต้องทำต่อไปครับคือการเอาข้อมูลตรงนี้ไปช่วยคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ไม่มีสินทรัพย์ไม่มีรายได้ไปช่วยพัฒนาทักษะแรงงานให้เขามีรายได้ครับนี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเชื่อว่าถ้าหากเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ครับจะเป็นการวางระบบที่ตรงจุดได้ดียิ่งขึ้นและจะเป็นครั้งแรกครับที่เรานั้นได้ข้อมูลและช่วยได้ตรงเป้านั่นเองล่ะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างครับรัฐมนตรีสุชาติสั่งเร่งหามือทิ้งขยะมลพิษในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีย้ำพบผู้กระทำผิดดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการให้กรมป่าไม้ครับเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่มีการนำขยะมลพิษมาทิ้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติครับป่าห้วยไคร้ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับและจากที่ได้รับรายงานพบว่ากลุ่มทุนนั้นนำขยะพิษมาทิ้งกระจายตัวไปทั่วจังหวัดปราจีนบุรีเลยครับซึ่งในขณะนี้มีการตรวจพบแล้ว3จุดใหญ่ๆด้วยกันครับจุดที่1ครับที่ตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบิลบุรีมีขยะเป็นสายไฟบดอัดมาดำทิ้งในบ่อลูกรังเก่าพื้นที่สาธารณะกว้างกว่า3ไร่ครับลึกถึง6เมตรครับพี่น้องประชาชนแล้วเอารถไถมาดันดินกลบปิดปากบ่อทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียจุดที่2ครับที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีมีผงเคมีสีดำที่คายความร้อนตลอดเวลามาเทปรับพื้นที่เอาเปลือกสายไฟมาบดอัดทำเป็นถนนนอกจากนี้ยังมีการปล่อยน้ำเสียปนคราบน้ำมันเครื่องใช้แล้วลงสระน้ำการเกษตรจนน้ำนั้นกลายเป็นสีเทาเข้มส่งกลิ่นฉุนรุนแรงครับและจุดที่3ครับที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบิลบุรีมีการลักลอบขนสายไฟ 200-300 กิโลกรัมเข้ามาจุดไฟเผาวินาศควันขโมงเลยครับกลางป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าสงวนแห่งชาติห้วยไคร้จึงได้มีการสั่งการให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีเร่งเข้าไปตรวจสอบครับและถ้าพบผู้กระทำความผิดที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษนี้แล้วล่ะก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและไม่มีการละเว้นอย่างเด็ดขาดครับ ไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับที่จังหวัดศรีสะเกษกันบ้างรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมายืนยันเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากเหตุจรวด BM 21ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-11 จากการกระทำของกัมพูชาครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีที่แล้วปี2568ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในสถานีบริการน้ำมันครับได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยโดยนายกรัฐมนตรีครับได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลการช่วยเหลือดังนี้ครับพี่น้องประชาชนครับ 1. สถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำกัดจำนวน 1 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท.จำนวน 2,500,000 บาทปัจจุบันครับสามารถจะกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่5กันยายน2568 2ครับร้านสะดวกซื้อ 7-11 ได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ14ล้านบาทโดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัดจำนวน9ล้านบาทและกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2568 3ครับผู้เสียชีวิตจำนวน7รายได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วครับรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12รายได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนครับรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6แสนบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทครับตามระดับของความรุนแรงและอาการบาดเจ็บรวมไปถึงสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานครับซึ่งเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับรวมไปถึงงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวนั้นยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนครับเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของรถกันบ้างข่าวดีคนใช้รถรัฐมนตรีสุภมาศเปิดตัวอีบุ๊ครถยนต์ครอบคลุมรถ EV มือ2ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับได้เปิดเผยนะครับว่าเดินหน้ามาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยได้ให้สคบครับรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถและจัดทำเป็นคู่มือหรือที่เรียกว่า e-book ครับฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งป้ายแดงและรถมือสองครับเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสสิ้นข้อสงสัยครับและป้องกันพี่น้องประชาชนผู้บริโภคในการถูกเอารัดเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ครับจากข้อมูลของสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้บริโภคมากที่สุดครับ3ประเด็นได้กันได้แก่อะไรบ้างครับ รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วและการจัดทำอีบุ๊กครับฉลากรถยนต์และรถ EV นั้นจึงเป็นอาวุธสำคัญให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ครับตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายโดยแบ่งหมวดหมู่ให้ใช้งานง่ายครับทรงพลังและครอบคลุมที่สุดดังต่อไปนี้ครับ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดง 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วนอกจากจะมีอีบุ๊กเป็นคู่มือเช็คข้อมูลก่อนซื้อแล้วนะครับทางสคบยังกำชับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนหรือหมกเม็ดข้อมูลสำคัญมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประชาชนครับสามารถจะศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กนี้ได้ข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าได้จากเว็บไซต์สคบครับ www.ocpb.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ1166นั่นเองแหละครับมาดูกันที่ข่าวดีของเรากันบ้างครับของประเทศไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย 3:03 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เข้าร่วมประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยครับซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนครับพี่น้องประชาชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยด้วยครับขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศผลครับนอกจากนี้ครับพระสงฆ์ได้สวดชยันโตเจ้าอาวาสพร้อมนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลั่นคล้องชัยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาสนครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองประชาชนครับและนักท่องเที่ยวต่างก็รวมกันกล่าวว่าสาธุปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจครับนอกจากนี้ครับของดีภาคใต้มีการแสดงรำโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวครับมาปิดท้ายวันนี้ครับกับเรื่องที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งการประชุมนี้นั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราชาวไทยครับมีโอกาสในการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยที่จะถูกนำมาใช้ประกอบในการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยครับพื้นผ้าและอาหารซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติครับซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมไปถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุพภาบรมราชินีนาถ ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วประเทศไทยครับล้วนแล้วแต่เป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านนั้นบรรจงถักทออย่างประณีตเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยและภายในงานครับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ครับที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษซึ่งไม่เพียงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยของแผ่นดินไทยเท่านั้นครับแต่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมพฤทธ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

กครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: 6:55 นะคะเรามาอัปเดตเรื่องข่าวสารกันหน่อยค่ะความเข้มข้นนะคะของข่าวเนี่ยมาอยู่ตอนท้ายเหมือนกันนะ
1: ครับเฟิร์สคือพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าทุกข่าวที่เรานำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันจริงๆนะครับแล้วก็เราอยากให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับรู้เหมือนเราเนี่ยแหละถึงแม้เราอยู่ส่วนกลางนะครับแต่ก็อยากให้ข่าวสารเนี่ยไปทั่วถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยนะครับก็จะมีข่าวทุกช่วงที่สำคัญตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับอย่าเสียเวลากันเลยนะมาที่ข่าวที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกสักข่าวหนึ่งนะครับเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยก็ยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอยู่โดยเฉพาะช่วงที่มีการเขาเรียกว่าปะทะกันโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาใช้อาวุธนะครับอาวุธสงครามเนี่ยยิงถล่มมาให้เขาเรียกเกิดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพลเรือนโดยเฉพาะปั๊มน้ำมันปตท.ซึ่งนะครับทำให้เกิดการสูญเสียเยอะนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับแต่ล่าสุดนั้นก็มีเรื่องของการเข้ามาขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่ง
0: มาย
1: ื่นเรื่องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดแล้วก็มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มีการชี้แจงกรณีที่เจ้าของปั๊มปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อติดตามการขอรับเงินเยียวยาจากเหตุการณ์กัมพูชายิงจรวด BM-21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและก็ร้านสะดวกซื้อ 7-11 นั่นเองนะครับจากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้ยืนยันว่าได้ดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนและก็ความเสียหายแล้วก็รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการซึ่งเรื่องนี้นะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกในฐานะโฆษกอะไรนะทำเนียบรัฐบาลสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้ชี้แจงนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและก็กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและก็ครอบคลุมเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และก็ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในสถานีบริการได้บริการน้ำมันเนี่ยได้รับความเสียหายรวมถึงมีพี่น้องประชาชนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปการช่วยเหลือดังต่อไปนี้ครับมีอะไรบ้างครับพี่กบครับ
0: ก็จะมีเรื่องของสถานีบริการน้ำมันนะคะที่สูญเสียมูลค่าอยู่ที่ 3.05 ล้านบาทค่ะก็ได้รับการชดเชยเงินนะคะบริษัททิพย์ประกันภัยจำนวน1ล้านบาทแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทปตท.จำนวน2ล้านกว่าบาทค่ะซึ่งปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดบริการได้แล้วตั้งแต่5กันยายนที่ผ่านมานะคะส่วนร้านสะดวกซื้อ 7-11 เสียหายไป14ล้านบาทค่ะก็ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัดนะคะจำนวนเงิน9ล้านบาทแล้วก็กลับมาให้บริการได้แล้วตั้งแต่1พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วส่วนผู้เสียชีวิตจำนวน7รายค่ะได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วค่ะรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน12รายก็ได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนค่ะรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6แสนกว่าบาทค่ะโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละแสนบาทจนถึง800,000บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บแล้วก็สิทธิตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานค่ะ
1: ครับซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกแล้วว่าเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดรองราชการนะครับแล้วก็สิทธิเสรีภาพรวมถึงมาตราตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ก็ได้ช่วยเหลือเยียวยาไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: 6:59 ผู้ประกาศรออยู่แล้วครับพี่กบครับ
0: ช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนนะคะพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนประเทศไทยพร้อมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
1: อิหร่านประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเปิดสนามบุกเอาชนะทีมชาติลาว5-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท